0: ความคิดที่ยิ่งใหญ่อย่างก็ทำให้คนลำบากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าเขาต้องเผชิญกับความที่ลักษณะผู้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มันเผชิญกับทางเนี่ยหันออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยไหมที่ว่าจะเจอพายุก็อันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างเขื่อนได้ด้วยไหมคะอาจารย
0: ์เวียดนามเนี่ยเขาก็เจอพายุอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: แผ่นดินก็น้อย
1: ค่ะ
0: จริงๆแผ่นดินครึ่งหนึ่งของเวียดนามทุกวันเนี่ยกัมพูชาเขาอยากจะทวงคืน
2: อยากได้อีกแล้วเหรอครับอาจารย
0: ์กัมพูชาเขาอยากจะทวงคืนเพราะว่าตรงภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาเดิมมันเป็นของกัมพูชา
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เดิมก็ไม่ใช่กัมพูชานั่นแหละ
1: แต่เดิมก็เป็นของใครเหรอคะใช่ไหมคะอาจารย
0: ์อันนาจักรจำปาครับ
1: อ๋อนาจักรจำปา
0: พออยู่ภายใต้กัมพูชาก็ได้เรียกว่ากัมพูเจียกรม
1: โอ้กัมพูเจียกรม
0: คือความคิดของคนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าไม่เจอวิกฤตก็จะไม่เข้าใจถ้าไม่เจอวิกฤตการณ์ก็จะไม่เข้าใจก็นั่นแหละเวียดนามเห็นแล้วก็รู้สึกเมื่อปี2016นั่นแหละที่มีจดหมายไปถึงจีนก็ปล่อยน้ำลงมาน้อยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ขัดแย้งกันไง
2: ครับ
0: การที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกกับการที่เป็นอยู่คือมันไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เวียดนามมีวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดก็คืออันนี้ผมย้อนไปแต่เขามีจดหมายไปเนี่ยคือปี2016
2: ครับ
0: ปี2017เวียดนามก็เลยคิดใหม่บอกว่าฉันจะไม่เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วในการส่งออกข้าว
1: ค่ะ
0: ฉันจะเป็นแค่มีข้าวพอกินสำหรับคนของฉัน
1: ค่ะที่อาจารย์เคยบอกเขาปลูกข้าวปีละ3หนใช่ไหมฮะเวียดนามเนี่ย
0: ใช่ครับแต่ก็ปลูกคนเดียวไม่พอกิน
1: ค่ะ
0: สองคนก็ไม่พอกินก็ต้องปลูก3รอบใน1ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยปฏิกิริยาเคมี
1: ค่ะ
0: ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัดที่หวานเข้าไปปฏิกิริยาเคมีนั้นมันก็คือภาวะโลกในขณะเดียวกันก็สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ตลอดเป็นทาง
2: ครับ
0: และใช้เยอะมากแผ่นดินก็ทรุดลงแต่ภาวะโลกร้อนก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแค่ปีนั้นแค่คุณผู้เบสก็ไปไงใช่ไหม
2: ครับผม
0: ที่ไปเห็นสันทรายที่ไปหมู่บ้านที่ไปเห็นบ้านคนที่มันหายนั่นแหละครับกระชังปลากระชงปลากระชังเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันมหาศาลจริงๆร้อนมากคือร้อนจนไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ

0: คือจนหูเราแดง
1: โอ้ค่ะ
2: คือฝนตกลงมาอยู่นะครับอาจารย์นั้นเพิ่งจะหยุดตกก็ยังรู้สึกร้อน
0: อะไรมันสุดๆขนาดนั้นนะครับแล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรมันก็เลยทำให้แนะนำต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่บรรลุนะครับก็ยังไม่บรรลุวันนี้ปีที่คุณภูเบศไปน่าจะปี2019มั้ง
2: ก่อน
0: โควิดจะมา
2: ครับ
0: เดี๋ยวจะพาไป
1: ค่ะจัดทัวร์อีกนะคะค่ะอาจารย์
0: อันนี้ไม่ได้ชวนนะครับค่ะสิ่งประชนไทย
1: พาไปประชนไทย
0: แต่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าอาจารย์ทรงที่เป็นไกด์ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เรื่องราวมันต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าจริงๆชีวิตนี้มันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอให้พออยู่พอกินไปไหนมาไหนทำได้อะไรอย่างเพื่อนนั้นนะครับเพราะว่านอกจากแผ่นดินจะน้อยแต่ก็ใช้น้ำเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สูบมาจากใต้ดินแล้วพอปลูกมันก็ยิ่งทำให้โลกร้อนนะฮะ
1: ค่ะแผ่นดินก็ซุดเข้าไปอีกเพราะว่าสูบน้ำบาดาล
0: น้ำทะเลก็สูงขึ้นนั่นแหละคือปีที่คุณผู้เรียนไปเจอก
2: ็คือ
0: ปีแต่มันร้อนจริงๆนะร้อนแบบเหมือนเกลือไม่ใช่ไห
2: ม
0: ร้อนมากจนเราก็ไปหลายรอบแล้วเราก็ไม่เดือดก็ปล่อยให้นักข่าวไทยเดินกันเรานั่งรอ
1: โ
0: อ้เพราะมันร้อนมันร้อนแบบแห้งๆร้อนแบบแห้งๆแล้วก็
1: บ้านเราว่าร้อนแล้วนี่เขาร้อนกว่าบ้านเรานะเท่าที่ฟังอาจารย์บรรยายมาเนี่ยที่พูดเนี่ยนะคะ
0: ถ้าเป็นแม่ของเดียต้าหน้าร้อนเนี่ยอย่าไปเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จริงๆเวียดนามเวลาหน้าร้อนเนี่ยถ้าร้อนมากนะฮะร
1: ้
0: อนจริงๆนะฮะเดือนพฤษภามิถุนาอย่าไปเที่ยวไปปีก็อย่าไปเที่ยว
1: มันร้อนมากเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากไอ้ปาตุกกันเอลนีโยเนี่ยฮะอาจารย
0: ์ก็มีส่วนก็มีส่วนก็บางทีสภาพอากาศมันละเอียดคือร้อนบางทีถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อก็ไม่เป็นไร
1: นี่ร้อนแบบแห้งๆเลย
0: จ้ะร้อนแล้วอบอ้าวอะไรพวกนี้นะมันชีวิตมันสดเลยนะนะฮะก็ลำบากอยู่นะฮะในมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องเขาเรียกว่าโซนนิ่งตัวเองคำว่าโซนนิ่งตัวเองก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องค้นจากวิธีคิดเดิมให้ได้มาทั้งจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับ
0: แต่ตอนนี้เขาเป็นที่สองของโลกอยู่นะ
2: ครับ
0: เพราะว่าอย่างไรฉันก็ต้องส่งอะไรประมาณแต่วิธีคิดนี่แหละครับวิธีคิดสำคัญก็เหมือนวิธีคิดของไทยนี่แหละเราก็เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วเราคิดเองหรือไม่พักสักครู่ครับเช่น
2: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับ
3: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT

0: Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะจากตอนนี้ก็ Good Morning ASEAN คุณฟูเมกก็มีสิ่งที่น่าสนใจ
3: ครับผมนะฮะช่วงที่2ของ Good Morning นะครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อนะครับดีพร้อมประกาศยกระดับมาตรฐานครัวชุมชนสู่ความอร่อยบนเครื่องจับมือ Air Asia ครับติดอาวุธผู้ประกอบการในแคมเปญครัวดินสู่ฟ้าครับนางสาวณัฐยาเนตรยสุภานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมจับมือสายการบินไทยแอร์เอเชียครับจัดกิจกรรมยกระดับอาหารท้องถิ่นจากครัวดินสู่ฟ้าภายใต้นโยบายวันใหม่นะครับของอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับอาหารถิ่นไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินโดยโครงการดังกล่าวครับก็มุ่งเน้นส่งเสริมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารบนเวทีโลกนะครับพร้อมกับสร้างรายได้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานอาหารการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อยกระดับสินค้าให้มีความพร้อมสำหรับตลาดพรีเมียมและก็การบริการบนเที่ยวบินครับทั้งนี้ก็ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบ5รายจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านน้องโจ๊กจังหวัดกระบี่เจ้าของเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านเฮือนคำนางครับจากจังหวัดขอนแก่นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฟางหางไฟนะครับแล้วก็ลุงอเนกจังหวัดเพชรบุรีครับผู้สืบสานขนมหม้อแกง GI จากตลาดจากน้ำตาลตโนดแท้รินอินเตอร์ฟู้ดจังหวัดสมุทรสาครครับผู้ผลิตปลาเค็มรวนนะฮะนวัตกรรมใหม่และทรูลี่ฮิลนะครับกาแฟอินทรีย์จากอำเภออมก้อยจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับ
2: อาจารย์ครับต่อเลยค่ะวิธีคิดน่ะสำคัญนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนหน้านั้นค่ะ
4: คิดแล้วต้องทำในจะมีต่อไป
2: ค่ะ
4: คือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกระทำนะฮะไม่เกินปี2017ภายใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเล
3: ฮะ
4: ก็ต้องเสี่ยงต่อจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือจะอยู่ใต้บาดาลนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ก็วิธีที่ทำให้แก้วิกฤตได้เร็วที่สุดก็คืออันไหนที่มันคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตก็ต้องไปเริ่มจากนั้นแล้วก็ปรากฏว่าสาเหตุของวิกฤตจริงๆอ่ะมันคือการปลูกข้าวแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีข้าวก็จะบอกว่าปลูกข้าวดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าประเทศที่ปลูกข้าวถ้าเป็นประเทศที่เป็นพุทธปลูกไปเถอะเราได้บุญแต่เวลาข้าวเยอะเขาก็กดราคาเกษตรกรก็จนอีกนั่นแหละวิธีคิดที่สำคัญก็เลยทำให้เวียดนามบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะสุดจริงก็คือพัฒนาที่ดินและวิธีการผลิตใหม่ชนิ่งเลยนะครับคือแทนที่เดิมเคยใช้น้ำ100แกลลอนปลูกข้าว100พื้นที่ที่ฉันปลูกได้วิธีการที่จะลดโลกร้อนก็คือโซนนิ่งฉันจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแค่ได้ปีละ 7%

0: ปีละ 7% ปีละ 7% นั่นหมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับหมายความว่า10ปีเนี่ยจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่100มันก็จะเหลือแค่10แต่ว่าวิธีคิดกับการกระทำมันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำนามาตั้งต้นตระกูล
1: เรา
0: น่าจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นอะไร อันนี้ก็สำคัญ
1: อย่างนี้รัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือสิคะช่วยเหลือเกษตรกรเนาะถ้าเกิดเป็นลดการผลิตข้าวอ่ะเออค่ะ
0: นั่นแหละครับมันคือการพัฒนาด้านการศึกษาจะทำอย่างไร
1: นะ
0: ฮะแต่ถ้าไม่ทำแผ่นดินใต้ของเวียดนามม
1: ัน
0: จะอยู่ใต้น้ำ
2: ครับ
0: แล้วจะไปอยู่ไหนตอนเรืออยู่มันเออหรือจะเป็นชาวเรือชาว
1: ตรง
0: นี้นะแต่ถ้าเป็นชาวเรือเป็นชาวเกาะเนี่ยมันก็ไม่มีแผ่นให้ปลูกนะ
1: อ
0: ย่างไรยังไงมันก็ต้องจับปลาให้เป็นใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ชาวเกาะก็ต้องจับปลาให้เป็นเพื่อที่จะเอาปลาไปขายเนี่ยแล้วไปซื้ออย่างอื่นที่ตัวเองหาไม่ได้ผลิตไม่ได้ใช่ไหมฮะมันมีการตั้งสมมติฐานให้ดูเลยนะฮะถ้าภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลมันคือคนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีบ้าน40ล้านคน
1: จ
0: ะไปอยู่ไหนไปอยู่สิงคโปร์รับไห
1: ม
0: สิงคโปร์ก็ไม่รับหรือแม้กระทั่งคนเวียดนามด้วยกันเองไปแย่งที่กันอยู่มันก็ต้องแอบมาขึ้นใช่ไหมฮ
1: ะ
0: นั่นนะครับการเป็นที่หนึ่งปลูกข้าวฉันไม่เอานะฉันจะทำลดพื้นที่การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพในบ้านขึ้นแต่ว่าบ้านฉันกินข้าวฉันไม่ปลูกข้าวมันก็ไม่มีใครปลูกกินจริงไหมครับนั่นแหละมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือปลูกข้าวน้อยลงแต่ประสิทธิผลต่อพื้นที่ต้องสูงขึ้น
2: ครับผม
0: นั่นแหละแต่วันนี้เวียดนามเขาเรียกอัตราส่วนผลผลิตข้าวต่อพื้นที่สูงกว่าไทย2เท่า
1: โอ้ค่ะ
0: สูงกว่าไทยสองครับแต่คนที่สูงกว่าเวียดนามคือจีนครับ
2: จีนนะครับ
0: จีนสูงกว่าเวียดนามสองเท่าเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนสูงกว่าไทยอีกแล้ว
1: โอ
0: ้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ยังไงมันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าคนเยอะพอคนมันเยอะนั่นแหละคือถ้าเราเอาตัวเลขเอาลำดับนั้นแห่งที่อยู่ไปเปรียบเทียบนะฮะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแบบใหม่ต้องคิดแบบใหม่เป็นครัวโลกไม่ใช่แปลงเกษตรของโลกเป็นครัวโลก
2: คือ
0: ว่าคุณต้องสั่งและฉันจะทำข้าวผัดให้กินแต่ทุกวันนี้ข้าวเรามันเหลือกินไงครับเพราะเราอุดมสมบูรณ์พอเราเหลือกินเราอุดมสมบูรณ์เขาก็มาทุบเราเขามาโขกเราเนี่ยขายให้ถูกๆเป็นมหาอำนาจนะฉันจะกินข้าวดีๆขายถูกๆก็ทุบนั่นแหละครับยิ่งทุกวันนี้นะมีอินเดียเป็นอันดับของโลก
1: ค่ะ
0: มันไปแข่งกับอินเดียไม่ได้อยู่แล้วแต่อินเดียก็ไม่ได้เฉลี่ยนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ได้มีระบบชลประทานไม่มีบารายอะไรที่มันดีงามมากนะฮะแต่คนเขาเยอะพอคนเขาเยอะเขาก็ปลูกเยอะ

0: เยอะก็อะไรล่ะก็ถ้าเลี้ยงในประเทศให้มันพอแต่ปีไหนถ้าอินเดียมันเหลือกินมันก็ถล่มทลายออกนะครับโลกเนี่ยออกมาข้างนอกนั่นแหละมันถึงทำให้ข้าวราคาจริงๆในโลกนี้เนี่ยมันมีตลาดการค้าข้าวอยู่ไม่ได้เยอะนะประมาณ40 ล้านตัน
1: ครับ
0: ประมาณ40 ล้านตันที่เป็นการค้าข้าวประเทศไทยเราฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้คิดเองมหาอำนาจคิดให
2: ้
0: เช่นเดียวกันกับเวียดนามพอเวียดนามออกสู่ตลาดการค้าโลกฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแต่อินเดียไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่ฉันเหลือกินฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันใหญ่จริงนะครับจริงๆในโลกนี้คนผลิตข้าวได้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่อินเดียที่ส่งออกมากที่สุดนะครับคือจีน
1: ครับ
0: จีนผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกครับ
2: แต่เขาต้องเลี้ยงคนของเขานี่มันเยอะเนาะ
1: แต่ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องของภัยพิบัติในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจีนเขาก็ไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรพวกนี้ครับอาจารย
2: ์
1: มันจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องของในแง่ของการผลิตได้ไหมฮะหรือไงครับ
2: มันก็มีนะเกิดน้ำท่วมนะ
0: คือถ้าน้ำท่วมแม่โขงเดลต้าคุณก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียถ้าเอลนีโญมันไปเล่นแถวๆอินเดียก็ปลูกข้าวไม่ได
1: ้ครับ
0: เพราะตามใดที่ระบบชนรับประทานมันยังไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีระบบชนรับประทานนะครับแต่มันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละมันคือปัจจัยที่มันกำเริบแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเวียดนามไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็จะต้องมีจดหมายจากผู้นำไปถึงผู้นำจีน
1: ครับ
0: อีกรอบนะครับเพราะแผ่นดินมันสุดน้ำทะเลสูงน้ำทะเลลุกนั่นแหละลองนึกดูนะครับก็คือถ้าวิธีคิดและวิธีการผลิตของแม่ของเดินถ้าไม่เปลี่ยนนะครับที่ผมเคยบอกมหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องน้ำที่สุดจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยคือมันประมาณปี2013แล้วก็มาเจอวิกฤตจริงๆก็คือปี2016เขาบอกว่าถ้าไม่ลดการปลูกข้าวลงคุณจะจบอยู่ใต้น้ำทะเลไม
1: ่
0: เพราะปี2016มันคือวิกฤตในรอบ90 ปีของเวียดนาม
2: โอ้ค่ะ
0: ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตนะครับคุณก็ยังสูบน้ำบาดาลขึ้นมาเพื่อเลี้ยงข้าว
2: ค
1: ่
2: ะ
0: เพื่อที่จะปลูกข้าวปีละ3 รอบน้ำจืดของคุณเนี่ยมันมีอยู่แค่1 ฤดูกาลแต่คุณปลูกมา2 ฤดูกาลแล้วการปลูกข้าวมันก็ยังต้องเติมนั่นเติมนี่อีกนะมันคือภาวะโลกนั่นแหละครับอันนี้สำคัญมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
2: เรามาต่อกันว่าเราตกลงคิดใหม่ทำใหม่ที่จะลดข้าวแล้วทำไปถึงไหนแล้ว
1: นะแล้วเวียดนามมีแนวโน้มมีการจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในพรุ่งนี้นะครับกับคุณมอนิงอาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับแล้วเรา3 คนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันแล้วก็ผมภูเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: ลู่ลมบอกสบายใต้มือ

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่6 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลมาพร้อมกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้เลขสวยค่ะ6เดือน6พอดีเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcot News FM 100.5 แอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์ก็จะเห็นเรา2คนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับภาพรวมดำเนินงานคืบหน้าแล้ว 120% นะครับขณะที่การบูรณะราชรถและพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับเมื่อวานนี้นางสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทระโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้า 23.65% ครับโดยวางรากฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับทิมเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานฐานรากเสร็จแล้วส่วนพระพลาหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและพระพลายกสนามหลวงอยู่ระหว่างดำเนินงานฐานรากครับด้านงานศิลปกรรมทั้งงานจิตรกรรมภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมรวมถึงงานประติมากรรมสำคัญอาทิพรหมพักเทวดานั่งถือบางแทรกเทวดายืนและเสาหงอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนขณะที่การจัดสร้างพระโกฏจันทร์หีบพระหีบจันทร์ช่อไม้จันทร์และท่อนฟืนไม้จันทร์มีการออกแบบเสร็จแล้วทั้งหมด10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกฏพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพขึ้นหัวว่าตามแผนงานเป็นภาพของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงบริเวณ

0: ท้องสนามหลวงโดยส่วนโครงสร้างคืบหน้าไปแล้ว 50% ตามแผนงานครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้า 50% คาดแล้วเสร็จ31ตุลาคมสุภจีลุยตรวจงานเองรองนายกสุภจีตรวจความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาตรบูรณะราชรถพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงโดยภาพรวมงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% คาดแล้วเสร็จทั้งหมด31ตุลาคมส่วนราชรถเสร็จภายใน30กันยายนกำชับต้องงดงามสมพระเกียรติครับ
1: อีกประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุถึงขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะว่าได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดอยู่ทางจังหวัดที่จะประชุมพิจารณารายละเอียดผู้ได้รับการพ้นโทษค่ะซึ่งขั้นตอนนะคะก็แต่ละจังหวัดค่ะมีการพิจารณาไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆซึ่งขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะมีการส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ส่งมากรมราชทัณฑ์เพราะว่ารัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะขณะที่ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะระบุว่ากรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วนะคะกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์ค่ะไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนขั้นตอนของนายทักษิณค่ะเมื่อมีการระบุแล้วนะคะว่าได้รับการพ้นโทษจะมีการออกใบบริสุทธิ์ค่ะและกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการก็คิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกประเด็นนึงค่ะก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งทางเอกสารข่าวของกรมสรรพากรเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกลุ่มพลังงานค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรกรณีเร่งรัดการเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณนับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีชั้นศาลกรมสรรพากรติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณมาตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายและมีการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระภาษีอากรค่ะปัจจุบันกรมสรรพากรติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรถึงที่สุดแล้วหากสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามประเมินก็จะพิจารณาฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายต่อไปนะคะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทั้งในมติชนรวมไปถึง Daily News ด้วยนะคะเลขที่เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายก็ร้าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้อย่างนิ่งเฉยวิปากกรรมไม่จบกรมสรรพากรแจงเร่งรัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตร 1.76 หมื่นล้านขู่พร้อมฟ้องล้มละลายหากยึดได้ไม่ครบแจงติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่องด้านนายกไม่กังวลทักษิณพ้นโทษมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือปปช.คือประชาชนค่ะยืนยันคุยจุลพันธ์และยศชนันเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่ออดีตนายกวางมือทางการเมืองจริงแจงปมถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยไม่มีปัญหาคุยกันเข้าใจส่วนในมติชนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณด้วยค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของปปช.ด้วยนะครับสำหรับกรณีของนายศักดิ์สยามชิดชอบนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนครับผนึกกำลังพรรคร่วมฝ่ายค้านและสว.กลุ่มอิสระเดินหน้าตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจกับระบอบสีน้ำเงินยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาครับส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการปปช.ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคดีซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่มาโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวครับการยื่นคำร้องเรื่องกล่าวหาว่า

0: ปช.กระทำการตามมาตรา234วงเล็บ1ต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการซุกหุ้นนะครับโดยนายธัฐพงศ์กล่าวว่าเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับก็คือ1ปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องเพราะปปช.ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนจะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีของนายศักดิ์สยามหรือไม่2ปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบไม่พิจารณาตรงไปตรงมานะครับ3ปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสปปช.เพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำขอจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่ปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นเกี่ยวข้องเช่นตรวจสอบและก็วินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือว่าข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา126เป็นต้นนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องศาลไต่สวนปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามซุกหุ้นเท้งฟาด4ข้อหาหนักอ้างใช้ดุลพินิจมิชอบโสพลรอดูคำร้องก่อนไอติมมองภูมิใจไทยถอนชื่อจอผูกขาดแก้กติกาประเทศพรรคประชาชนเดินหน้าระบอบสีน้ำเงินจับมือประชาธิปัตย์และสวอิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.มุบมิบยกคำร้องฟอกขาวศักดิ์สยามพ้นคดีสุขุนเท้งฟาด4ข้อหาหนักหลักฐานมัดชัดปกปิดละเลยไม่ตรวจสอบไม่โปร่งใสใช้ดุลชมิตรไม่ชอบครูโสพลตุกติกยื่นสอบใช้อำนาจมีชอบสาธิตจวกจงใจไม่มิติฉัยปมผลประโยชน์ขัดกันบริษัทเสียโอรับงานกระทรวงคมนาคมซาเล้งยักท่ารอดูเนื้อหาคำร้องก่อนโยนแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่ออยู่ที่ส.ส.ไอติมดักคอรู้ทันเกมภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเกมบีบสีน้ำเงินกินรวบผูกขาดแก้กติกาประเทศครับ
1: ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะช่วงนี้ผู้สมัครแต่ละท่านก็เดินทางไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำเลยค่ะแต่ผลโพลออกมานะคะก็มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการเลือกตั้งกทม.69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่ค่ะโดยมีการแถลงผลการสำรวจ KPI โพลนะคะสำรวจระหว่าง 22 ถึง 25 พฤษภาคมในประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง18ปีขึ้นไปกระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่น่าสนใจนะคะจะพบว่าประชาชนแนวโน้มเลือกผู้ว่าแบบใดอันดับ1เลยค่ะ 61.8% ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและรองลงมาค่ะ 12.5 ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจนะคะเมื่อผลสำรวจ3โซนของกรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกค่ะจะพบว่าในแต่ละโซนนั้นก็หนุนผู้สมัครแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังคงนำอยู่ในทุกโซนแต่เสียงก็ยังลังเลสูงนะคะเปิดช่องให้การเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ได้ส่วนในการเลือกส.ก.ค่ะจะพบว่าเสียงแตกโดยนายชัชชาติเนี่ยนำในหลายกลุ่มแต่ว่าฐานสีส้มเทไปที่ดร.โจด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโพชี้ชัดชัดนำตรงผู้ว่ากทม.อนุชาควงมาร์กปราศัย17มิถุนายนพระปกเกล้าโพชี้ชัดชัดนำตรงชิงผู้ว่ากทม.ชี้ประชาชนยังไม่ตัดสินใจอื้อปัดเอวปม20ผอ.เขตแสดงพลังบอกเป็นประชาชนไร้อำนาจสั่งใครไม่ได้อนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเปิดเวทีปราศัยย่อย17มิถุนายนเท้งไม่ขยายความสุรพลมีภาพนะคะเป็นภาพนายชัดชัดสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นผู้สมัครด้วยนะคะก็นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตและเดอะไนน์พระราม9ค่ะ
0: 7นาฬิกา43นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูเรื่องไทยกัมพูชากันครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลาง

0: คืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วย

0: วหลังจากเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะโดยมีการเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการอนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNCLOS หลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะให้ไทยนั้นเข้าสู่การประนอมภาคบังคับ UNCLOS นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลค่ะที่กัมพูชาชิงความได้เปรียบเวทีโลกเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ระบุว่าตามหลักการแล้วก็ต้องวิ่งหาความชอบธรรมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการตั้งให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะในการรับมือสถานการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44ของไทยมองว่าไม่เกี่ยวกับ UNCLOS เพราะว่าหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางกัมพูชาก็เป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้แล้วเราก็ต่างเป็นภาคีย้ำว่าต้องยกเลิก MOU 44ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยกันแต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลยมานานกว่า25ปีแล้วค่ะส่วนเหตุที่ไม่ยกเลิก MOU 43เพราะว่าเดินหน้ามา 60% แล้วนะคะก็ต้องทำเรื่องของการปักปันเขตแดนตามหลักสากลด้วยขณะที่นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวภายหลังจากพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศในการแจ้งว่าการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อันคลอสระบุว่าสิ่งที่สงสัยคือการที่กัมพูชาไม่ยอมแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างก็คือการทำให้ประเทศไทยการบอกว่าประเทศไทยนั้นยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีนะคะและคุณศรีหศักดิ์ก็ยังย้ำว่าไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่กระบวนการประนอมอันคลอสเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะส่วนในขณะที่การตั้งนะคะคณะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จะมาดูเรื่องนี้ตั้งทีมรับมือนะคะ2คนค่ะก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนะคะก็มั่นใจในคณะทั้ง2คนนี้ค่ะว่าสามารถดำเนินการไปต่อได้นะคะซึ่งการแต่งตั้งผู้ประนอมให้กับฝ่ายไทยนั้นก็มีพันธกรณีตามอนุสัญญาอันคลอสที่เราต้องปฏิบัติตามดังนั้นผู้มีความเชี่ยวชาญนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจค่ะพาดหัวข่าวนะคะพร้อมภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงกับทางคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมอันคลอสส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาศรีหศักดิ์หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศแจง67ทูตปมอันคลอสซัดฮุนมาเน็ตข้ามขั้นตอนเขมรดึง2กฎหมายโลกช่วยนายกตั้งศรีหศักดิ์หัวหน้าทีมถกเขมรตามอันคลอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกต.แจงทูตไทยไม่ได้ถูกลากสู่การประนอมภาคบังคับค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้โลกออนไลน์มีการนำเสนอครับว่ากัมพูชาขนรถถังแล้วก็ RPG ประชิดชายแดนไทยซึ่งเป็นเฟกซ์นิวครับทำให้กองทัพบกเองต้องออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้พันเอกริชาสุขสุวานนท์รองโฆษกกองทัพบกนะครับชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถัง200คันพร้อม RPG ล็อตใหม่และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนไทยนั้นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้วไม่พบรายงานหรือว่าข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดครับกองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลการข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยแหล่งข่าวของกองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดคาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะครับแล้วก็ฝากถึงเพจและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางรายที่นำภาพเก่าหรือว่าภาพที่ผ่านการตัดต่อมาเผยแพร่บางกรณีพบว่าเป็นภาพรถถังของฝ่ายไทยที่ถูกนำไปสลับกับภาพของอีกฝ่ายจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกขอย้ำว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าตัดต่อภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปพาดหัวข่าวในข่าวสดครับกองทัพภาค2หึ่มเฟกนิวโต้รถถังเขมรจ่อไทยศรีหศักดิ์รุดรายงานนายกหลังผู้นำเขมรดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสป

0: พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก่อนชี้แจงคณะทูตอนุทินสั่งสีหศักดิ์นำทีมคุยเขมรภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นความสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนด้านบิ๊กดุลรัฐมนตรีกลาโหมควงบิ๊กปูผบทบเข้าหารือนายกที่ทำเนียบรองโฆษกทบยืนยันไม่พบเขมรส่งทหารเคลื่อนรถถัง200คันปืน RPG ประชิดชายแดนไทยทัพภาค2หึ่มคนปล่อยเฟคนิวครับ
1: มากันที่ประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าถ้าเอาชื่อของพ่อแม่หรือคู่สมรสนะคะมาลดหย่อนภาษีก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะก็จะเสียสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าคนที่หลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะมีการสั่งให้กรมสรรพากรไปรวบรวมตัวเลขนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไปทั้งหมดกี่รายด้วยกันค่ะก็เชื่อว่ามีคนหลุดในโครงการลดหย่อนภาษีไม่มากแต่น่าจะหลุดจากเกณฑ์เรื่องหนี้สินมากที่สุดนะคะคนอาจจะมองในเรื่องของความจนแต่ไม่เท่ากลุ่มของคนที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอแพ็กเกจความช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐบาลจะออกมาต่อไปและคนใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแล้วไม่กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่สมควรได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีในภาษีต่อๆไปเพราะว่าการให้สิทธิ์ตรงนี้รัฐบาลต้องการให้กลับไปอุปการะพ่อแม่จริงนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลแต่เรื่องของการตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณลวรนบอกว่าไม่ได้พูดค่ะแล้วก็อยากให้จบได้แล้วสังคมควรจะมาถกเถียงเรื่องของการหักลดหย่อนแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่ซึ่งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะอยู่ฝั่งพ่อแม่โดยจะให้สิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้อุทธรณ์สิทธิในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็จะหลุดไปการรับสิทธิต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะเกิดความพร้อมกันไม่ได้ที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 4,700 ล้านบาทแต่หลังจากการเปิดลงทะเบียนรอบนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการใช้งบประมาณลดลงนะคะและคุณลวรนยังบอกอีกนะคะว่ามาตรการนี้คิดอยู่แล้วค่ะว่าไม่ได้คำชมมีเสียงต่อว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีการคัดกรองให้มีความถี่ขึ้นและในอนาคตค่ะการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำระบบ NIT ค่ะหรือว่าระบบภาษีสวัสดิการที่รัฐจะจ่ายอุดหนุนให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำมาใช้ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนคลังปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมพาณิชย์เผยเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่ง 2.79% เอกนัทดันขุดหรือราคาน้ำมันผู้เลี้ยงชงแก้โรคกุ้งวาระชาติจับจ่ายไทยช่วยไทยพลัด5วันทะลุหมื่นล้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มดีดรับพาณิชย์เผยราคาน้ำมันจานด่วนดันเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่งปลัดคลังหึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลสอบผิดฐานโกงภาษีสั่งตรวจสอบย้อนหลังนะคะซึ่งทางคุณลวรนก็ออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะส่วน Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของบัตรคนจนนะคะฉะลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตะกะอะไรมาคิดมาร์กรัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุดค่ะ
0: ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ถือว่าเป็นคนจนเต็มขั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐจะไปเคาะประตูบ้านท่านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายณฤชาขวดสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้เป็นประธานประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองโดยมีผู้อำนวยการสำนักกองปลัดจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่สำรวจรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับกรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลจปท.และข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงพม.รวมกว่า1ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของ รัฐอย่างเป็นธรรมพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เรื่องของการใช้ชื่อพ่อและแม่นะครับไปลดหย่อนภาษีเพราะว่าคลังเองยังยืนยันเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยันไม่มีสอบย้อนหลังใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีปลัดคลังลุยคัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมปลัดคลังยันไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมระบุขั้นตอนประกาศผลจะแสดงชัดหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการจากเกณฑ์ไหนเพื่อเปิดทางยื่นอุทธรณ์ส่วนพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คลังยืนยันให้สิทธิ์บัตรคนจนแน่นอนครับ
1: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ช่วงสุดท้ายของการทันข่าวค่ะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์กับนอมินีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะนายกถกปราบสแกมเมอร์พาณิชย์สแกนตรวจห้วยขวาง53ร้านสอนนอมินีและบัญชีม้าพาณิชย์สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53ร้านเข้าขายนอมินีบัญชีม้านายกหัวโต๊ะถกกรรมการปราบอาชญากรรมออนไลน์ยันปกป้องประชาชนไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะเช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นที่ป่าตองค่ะขายใหญ่วอแหวนป่าตองไถค่าคุ้มครองร้านค้าจ่ายรายเดือนละ1ล้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอื้อเลยนะคะร้องมาเฟียปราบไม่หมดหลังเจอกดดันหนักขยายอิทธิพลข้ามเขตแฉซ้ำขายใหญ่อักษรย่อนายวอลแวนอ้างมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองผู้ค้ารายย่อยให้เข้าไปประกอบการรุกล้ำที่ดินเอกชนเดือนละ1ล้านบาทเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าเรื่องเงียบหายด้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปเอี่ยวเพียบโดยเฉพาะภูเก็ตน่ามีทั้งจีนรัสเซียเป็นนอมินีค่ะ
0: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนติดตามคดีน้ององุ่นด้วยตัวเองเลยนะครับเร่งรัดจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับส่งกองปราบลุยคดีน้ององุ่นบิ๊กตายลุยลงพื้นที่เองตั้ง3ปมเหตุดับปริศนามีคนอุ้มเป็นโรคงูกัดสั่งเข้มให้ตำรวจรอบคอบผบตร.บิ๊กตายยกทีมลงพื้นที่เมืองการลุยสางคดีน้ององุ่นหายตัวพบศพเสียชีวิตปริศนาเรียกประชุมทุกฝ่ายก่อนแถลงความคืบหน้าเผยผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ภายนอกร่างกายตั้ง3ประเด็นเหตุเสียชีวิตคนอุ้มโรคประจำตัวและสัตว์มีพิษกัดเผยผลสอบคนในหมู่บ้านไม่พบพิรุธเตรียมส่งตำรวจกองปราบร่วมคลี่แนะให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรอบคอบครับ
1: ส่วนเรื่องสภาพอากาศปีนี้นะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งเอลนิโญภาวะแล้งค่ะที่เราต้องรับมือกันต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะงัด7มาตรการรับมือฝนและเอลนิโญเร่งกักเก็บน้ำตุนสำรองสู้พิษภัยแล้งในอนาคตเปิดเกมเตรียมรับมือฤดูฝนเอลนิโญลากยาวถึงปี70สุริยะกลาง7มาตรการเชิงรุกสู้ศึกน้ำสั่งกรมชลประทานติดตามและคาดการสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งเก็บกักในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดปรับแผนจัดการน้ำเป็นรายเดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ลั่นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศโดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
0: แม่ค้าออนไลน์ร้องทุกข์ถูกตำรวจยึดทองคำจริงก่อนสลับคืนทองปลอมกลับมาให้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับแม่ค้าสาวแฉแหลกเจอตำรวจรีดเงินขู่เรียกนับแสนก่อนเข้าจับสามียึดทองไปด้วยเหยื่อตำรวจเปลี่ยนของกลางสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทกลายเป็นของปลอมเข้าให้การคณะพนักงานสอบสวนข้อที่จริงผบก.น.5แล้วเอาหลักฐานการจำนำทองก่อนถูกยึดมายืนยันว่าเป็นทองแท้ส่วนเรื่องเงินสดที่ถูกรีดมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนโอดไม่มีใครอยากเป็นเรื่องกับเจ้าหน้าที่ รัฐตอนนี้ต้องไปพบแพทย์เพราะอาการเครียดครับ
1: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะฮึ่มอิหร่านสังหารทหารมการโจมตีนองเลือดแน่สภาล่างหนุนทรัมป์งดถอนทหารและอาวุธเป็นพาดหัวข่าวของในเดลี่นิวส์ค่ะสภาล่างสหรัฐลงมติค่ะปัดตกร่างมติอำนาจจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์ในสมรภูมิเลบานอนหนุนคงทหารอาวุธเลบานอนด้านทรัมป์กล่าวจะเป็นผู้ชนะไม่ว่าด้วยกำลังทางทหารหรือบนโต๊ะเจรจาค่ะ
0: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธฆ่าอ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟ้นปลายอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวรรณหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมในปอนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21:30 นหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำมันลด70สตางค์ยกเว้นพรีเมียมดีเซลลดลงลิตรละ1บาทปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลทุกชนิดลดลง70สตางค์ต่อลิตร ส่วนพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทมีผลวันนี้เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซินลิตรละ52บาท19สตางค์แก๊สโซฮอล์95ลิตรละ42บาท60สตางค์ E20 ลิตรละ37บาท60สตางค์ E85 33บาท54สตางค์แก๊สโซฮอล์91 42บาท23สตางค์พรีเมียมดีเซล95 50บาท99สตางค์ B7 40บาท80สตางค์ B20 35บาท30สตางค์พรีเมียมดีเซล57บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสเปนคุมเข้มก่อนป๊อปเลโอเสด็จเยือนทางการสเปนเปิดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้รหัสปฏิบัติการเกรสระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 นายเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่จะเสด็จเยือนกรุงมาดริดในวันนี้โดยถือเป็นการเยือนประเทศคาทอลิกในยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกขององค์ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกรัฐบาลสเปนต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากมีผู้แสวงบุญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 600,000 คนประกอบกับสเปนยังคงยกระดับการเฝ้าระวังภัยคุกคามการก่อการร้ายอยู่ที่ระดับ4และมีรายงานการขู่เตือนจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS บนสื่อออนไลน์ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
2: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legends Tale
2: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพรางนะคะประจำเช้าวันเสาร์วันนี้ค่ะกับวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะที่ชั้นบรมดมจิตดอนค
4: ่ะและดิฉันองวลีธนิมานค่ะสวัสดีค่ะพี่เล็กสวัสดีคุณผู้ฟังลงมารับหน้าที่แทนพี่เล็กอีก1วันนะคะ
3: วันนี้เล็กเข้าไปไม่รู้เขาเรียกอะไรอ่ะรับปริญญาเหรอของวปอ.รับสำเร็จการศึกษาของวปอ.นะคะวันนี้เลยเขาก็เลยไม่สามารถมาจัดรายการได้ก็ขอแสดงความยินดีตอนแรกนะยังบอกเลยบอกว่าฉันไปได้ไหมฉันอยากถ่ายรูป
4: จะให้ไปไหม
3: เล็กวาสนานานร่วมเวลาใส่ชุดไทย
4: ตรงอุ้งวันนี้จะเห็นพี่เล็กใส่ชุดไทยใช่ไหม
3: ใช่วันนี้ถึงว่าจะใส่ชุดไทย
4: แล้วก็จะเป็นผมทรงผิวๆอย่างนี
3: ้และจะไว้ผมยาวไม่ได้ปล่อยผมไม่ได้เพราะนั้นเราจะได้เห็นภาพวาสนานานร่วมมัดผมเป็นครั้งแรก
4: อุ้ยพี่เล็กเขาจะโพสต์ไหมต้องโพสต์นะ
3: เนี่ยถ้าเกิดว่าเล็กไม่โพสต์นะต้องมีคนโพสต์แน่เลยอ่ะ
4: ใช่ๆ
3: อยากเห็นนะอยากเห็น
4: เนี่ยงั้นเดี๋ยวรอดูเลยนะโอ้ยชุดไทยด้วยนะรวบผมอีกต่างหากหวานใสหวานวันนี
3: ้คงแปลกอ่ะมันจะเป็นภาพที่แปลกตามาก
4: ค่ะ
3: คุณผู้ฟังคะสัปดาห์นี้นะอ่ะก็จะมีเรื่องราวตอนแรกคิดว่าจะไม่มีเรื่องนะแต่ว่าพอคิดไปแบบมานั่งนั่งค่อยๆทำไปมันก็มีหลายเรื่องเหมือนกันนะเราจะมาเริ่มที่เรื่องนี้ก่อนแล้วกันก็คือเรื่องที่คุณทักษิณ
4: ค่ะ
3: หลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับผู้ต้องขังออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าคือคุณทักษิณเองก็เข้าเงื่อนไขด้วยที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษใช่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบปุบปับอย่างพระราชทานอภัยโทษนี่ก็จะมีประกาศออกมาตอนช่วงกลางคืนของวันที่2
4: ค่ะ
3: แล้วเมื่อช่วงวันที่3เนี่ยก็จะเป็นคือพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้เนี่ยคุณผู้ฟังก็คงจะทราบนะว่าสืบเนื่องมาจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะที่มีพระชนมายุครบ3รอบอ่ะครบ4รอบก็เลยทำให้นะมีการพระราชทานอภัยโทษออกมาและทีเนี้ยคือพอมีพระราชทานอภัยโทษปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยจะต้องได้รับการปล่อยตัวออกมาเลยมันไม่ใช่แบบนั้นปรากฏว่ามันจะต้องมีกระบวนการในการศึกษาเขาเรียกว่าได้ศึกษาสิในการพิจารณาในการปล่อยตัวอีกทีหนึ่งก็ปรากฏทางน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะก็เพิ่งจัดลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายขึ้นมาเพื่อพิจารณาในการปล่อยตัวเพราะนั้นเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นสัปดาห์นี้แหละถึงจะมีการประชุมกันแล้วก็คงจะมีกระบวนการอะไรต่างๆตามมาเพราะว่าคุณทักษิณก็จะมีเรื่องของการต้องออกใบบริสุทธิ์แล้วก็เรื่องของการปลดกำไร EM
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เห็นทางคุณอุ้งอิงแพทองธารเนี่ยบอกว่าคุณพ่อเนี่ยจะไปที่สำนักคุมประพฤติอ่ะที่ดูแลคุณทักษิณในเขตบางพลัดเนี่ยนะวันจันทร์เนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับไอ้ที่ประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายด้วยซึ่งทางปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยนะคะก็บอกเอาไว้ว่าสิ้นเดือนนี้ค่ะสิ้นเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณทักษิณน่าจะออกได้
4: ก็คือปลดกำไร EM
3: สิ้นเดือนนี้แล้วก็พ้นโทษ
4: สิ้นเดือนนี้
3: เสกโลโซอ่ะเสกโลโซเขาก็จะได้พระราชทานอภัยโทษด้วยใช่ไหมปรากฏว่าเสกโลโซเขาออกมาบอกเลยว่าเขาจะได้รับการปล่อยตัววันที่24มิถุนายนนี
4: ้
3: นั่นหมายความเนี่ยช่วงเนี่ยยังไงเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยคุณทักษิณได้ออกจากเขาเรียกว่าอะไรจากการพักโทษเพราะว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยอยู่ในกระบวนการพักโทษอย
4: ู่ค่ะ
3: อ
4: ่
3: ะแต่ว่าเนี่ยก็รอตามกันไปแต่ว่าหลังจากที่พักโทษปุ๊บทางคุณอุ๊งอิงบอกไว้แล้วว่าคุณทักษิณจะไปดูไบค่ะ
4: หรอ
3: ใช่
4: ไปแบบไปพักผ่อนหรือว่าไปอยู่ยาวหรือ
3: คงจะไปอยู่

0: อันแต่ที่มันก็ลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้มันยังรบกันอยู่เลยนะ
1: ใช่ๆ
0: ที่ดูไบอ่ะคือมันยังไม่จบอ่ะสำหรับในตะวันออกกลางคุณผู้ฟังก็คงจะได้ทราบข่าวกันอยู่นะเนี่ยล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งจะอะไรนะมีปิดสนามบินนะคูเวตบาเลนดูไบเนี่ยแต่เขาปิดข่าวเงียบเท่านั้นเองไม่ค่อยจะเป็นประเด็นกันเท่านั้นเองทางนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าจุดไหนก็ตามที่มันเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการตั้งฐานทัพเนี่ยของสหรัฐอเมริกาอิหร่านเขาประกาศเอาไว้แล้วไงไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามที่ตั้งฐานทัพยิงจากตรงไหนฉันก็ยิงกลับที่นั่นก็นี่แหละมันก็เลยเป็นนี่มาที่ทำให้เนี่ยสถานการณ์ในตอนออกกลางตอนนี้กลับมาคุกรุ่นอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการอายุติการเขาเรียกว่าอะไรนะพักการสู้รบก็ตามก็เลยยังสงสัยว่าคุณทักษิณจะกลับไปได้ไหมอะที่ดูไบอะ
1: กลับก็คงกลับได้แหละแต่ก็ถามว่าถ้ามันสถานการณ์มันยังขึ้นลงๆแบบนี้ก็เสี่ยงแต่ก็เลือกที่จะไปเนาะก็เลือกที่จะไปคือหมายถึงจะย้ายไปอยู่ที่นู่นเลยเหมือนตอนที่หนีเนี่ยหรอ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ค่ะ
0: คือครั้งนี้ไม่ได้ไปในฐานะผู้ลี้ภัยแล้วไง
1: ค่ะ
0: ก็เขาใช้คำว่าอะไรรู้ไหมตอนแรกรายงานที่ออกมาเขาใช้คำว่าไปในฐานะอิสระชนนี่เขาใช้คำนี
1: ้โอ้โห
0: เพราะตอนนี้เป็นอิสระแล้วอะคุณโทษแล้วอะ
1: ค่ะ
0: ตอนแรกเป็นรายงานแต่ตอนหลังเนี่ยพอคุณนุ้งอิงเมื่อวันก่อนเนี่ยไปงานวันเกิดของเนชั่นแล้วเนชั่นเขาสัมภาษณ์เนี่ยก็เลยเป็นการยืนยันออกมาอย่างชัดเจนว่าอ่ะมันใช่อย่างที่มีรายงานออกมาจริงๆซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะเรื่องของคุณทักษิณที่จะได้รับการปล่อยตัวเนี่ยไอ้ที่มันเป็นประเด็นมากที่สุดอะเห็นจะเป็นเรื่องภาษี
1: ที่ว่าจริงๆจะต้องไปยึดคืนภาษีมาเท่าไหร่17,000กว่าล้าน
0: 700 ล้านถ้าเป็นตัวเลขแบบเป๊ะๆ เลยนะ 17,629 ล้าน 581,400 บาทนี่คือตัวเลข
1: ต้องไปดึงมาทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหม
0: เออนี่คือตัวเลขที่คุณทักษิณเนี่ยจะต้องคืนให้กับรัฐ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเนี่ยนะคะมีคำพิพากษากันออกมาแล้วเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีที่แล้วนั่นหมายความว่ากรมสรรพากรเนี่ยจะต้องดำเนินการในเรื่องนี
1: ้
0: และตอนนี้มันล่วงเลยมาถ้านับไปเนี่ย6เดือนเข้าเดือนที่7แล้วนะ
1: ค่ะ
0: เข้าเดือนที่7แล้วอะแต่ว่ายังไม่มีการดำเนินการอะไรเมื่อคืนค่ะเมื่อคืนกรมสรรพากรออกเอกสารข่าวชี้แจงโอ้โหเป็นประเด็นเลยออกเอกสารข่าวชี้แจงว่ากรมสรรพากรเนี่ยได้พยายามเร่งรัดแล้วนะในการจัดเก็บภาษีจากคุณทักษิณและได้ดำเนินการแจ้งเตือนพร้อมกับสอบสวนทรัพย์สินของคุณทักษิณเนี่ยทุกประเภทเพื่อทำการยึดอายัดแล้วก็นำเงินเนี่ยมาชำระหนี้ภาษีคือเรียกว่างานเนี้ยทางกรมสรรพากรนะบอกเลยว่าเขาพยายามแล้วนะในการติดตามทรัพย์สินคุณทักษิณเนี่ยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยและมีการระบุเอาไว้ในเอกสารอีกบอกว่าเมื่อกรมสรรพากรดำเนินการจนถึงที่สุดแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับทรัพย์สินครบเนี่ยเพราะนั้นทางกรมสรรพากรค่ะอาจพิจารณาดำเนินการฟ้องล้มละลายคุณทักษิณซึ่งพอออกมาระบุแบบนี้เนี่ย
1: ค
0: ือเหมือนจะดีไงคือหลายคนก็มองว่าเหมือนจะดีแต่จริงๆแล้วเนี่ยนี่เริ่มมีคนออกมาค้านแล้วนะว่าเฮ้ยคุณข้ามกระบวนการไปหรือเปล่า
1: เออ
0: เพราะว่าอำนาจของกรมสรรพากรเนี่ยในการที่จะ เก็บภาษีเนี่ยในเมื่อศาลฎีกาเนี่ยมีคำพิพากษาออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยคือกรมสรรพากรมีอำนาจเต็มมากเลยนะที่จะดำเนินการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำนาจตามประมวลรัษฎากรในมาตรา12นะคะในการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษีได้เลยคือคุณไม่ต้องไปฟ้องศาลอะไรแล้วนะคือคุณยึดอายัดมาได้เลย
1: ค่ะ
0: แล้วยังมีอำนาจตามมาตรา37อีกมาตรา37นี้นะคะก็คือคุณสมชายสวยการก็ออกมาโพสต์ไว้เลยคือคุณสามารถที่จะเรียกตัวคุณทักษิณเนี่ยมาชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ได้เลยเออก็น่าแปลกว่าทำไมถึงไม่เรียกคุณทักษิณเนี่ยนะเนี่ยคือในการชี้แจงเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าผู้ใดกระทำการในมาตรา37นะคะคุณฟังผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3เดือนถึง7ปีและปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาทก็คือ1โดยเจตนาแจ้งข้อความเท็จหรือให้ถ้อยคำเท็จหรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จหรือนำพยานหลักฐานเท็จเนี่ยมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรหรือเพื่อขอคืนภาษีอากรตามลักษณะดังต่อไปนี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็วงเล็บมาเลยโดยความเท็จด้วยอะไรก็ตามนั่นคือหมายความว่ามันมีขั้นตอนของมันอยู่อ่ะ
1: ค่ะ
0: ยึดอายัดการเรียกเข้ามาชี้แจงแล้วทำไมทางกรมสรรพากรถึงข้ามขั้นตอนนี้ไปทำไมถึง

0: ไม่เรียกคุณทักษิณเนี่ยเข้ามา
1: ชี้แจงแต่ว่าจะข้ามขั้นไปว่าถ้ายึดไม่ได้ก็ให้ฟ้องล้มละลาย
0: เออคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวฉันทำเต็มความสามารถแล้วนะฉันจะฟ้องล้มละลายแล้วคือถ้าฟ้องล้มละลายเนี่ยคุณฟังเราก็คงได้ยินเงินมาแบบนักต่อนักเลยนะพวกบรรดานักธุรกิจทั้งหลายแหละที่เขาล้มเงินบนฟูกอ่
1: ะ
0: คือถามว่าคุณทักษิณเนี่ยโอ้โหเอาแค่รถที่คุณทักษิณนั่งเนี่ยทุกวันเนี้ย
1: โอ้โหถ้าได้มานี่ก
0: ็เออ
1: หลายสิบอ่ะ
0: เออนั่นกี่ล้าน
1: ค่ะ
0: ประมาณ10กว่าล้านเนาะ14ล้านได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจะบอกว่าไปควานหาทรัพย์สินไม่ได้คือถ้าเป็นชื่อของคนอื่นเนี่ยมันรู้อยู่แล้วเนาะว่าไปเนาะ
1: ใช่
0: คือเขามีอำนาจในการยึดคือเขายึดมาได้เลยนะทางกรมสรรพากรเนี่ยตามระเบียบเนี่ยคือยึดมาได้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะไม่ใช่ของคุณทักษิณอ่ะทางญาติพี่น้องคุณก็มาแจกแจงเอาว่านี่เป็นทรัพย์สินของคุณแต่ทำไมอ่ะถึงไม่ทำแล้วที่สำคัญนะก็คือพอถึงไอ้ประเด็นเรื่องของการชี้แจงเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณสามารถเรียกมาชี้แจงได้เรื่องนี้เมื่อกี้ยังพูดกับน้องนงอยู่เลยบอกว่าบุญระดมมากเคยโดนกรมสรรพากรเนี่ยเรียกไปชี้แจง3ครั้งติดกัน
1: จากเคสกรณีเดียว
0: คือช่วงนั้นน่ะจำได้ไหมคือตอนเราก็ไม่ได้คิดหรอกนะว่ามันจะรวมไปกับช่วงนั้นด้วยแต่ว่ามานั่งคิดตอนหลังว่าเออเขาโดนกันหมดช่วงจำได้ไหมสมัยที่คุณทักษิณเนี่ยรัฐบาลของทักษิณ
1: เนี่ย
0: ที
1: ่
0: เร
1: ีย
0: กบรรดาสื่อ
1: เรียกบรรดาสื่อเป็นรายงานพี่โสพลก็โดน
0: เออแล้วก็แบบโดนเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องภาษีนี่แหละจะเป็นตัวที่โดนเล่นมากที่สุดสำหรับบรรดาสื่อ
1: ค่ะ
0: ซึ่งขำมากเลยคือแต่ว่าตอนนั้นไม่ขำนะเพราะโดนหนักอ่ะ
1: ตกใจใช่ไหม
0: เออตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ
1: ้
0: นเออเพราะไม่ได้โดนเรียกไปชี้แจงครั้งเดียวนะ
1: ค่ะ
0: โดนไปประมาณ 2-3 ครั้งจนสงสัยแล้วว่าตัวเองรวยมากเหรอแล้วทรัพย์สินที่ได้คือรายได้ที่ได้แต่ละเดือนมันก็ไม่ได้เยอะอ่ะคือก็งงว่าจะเรียกไปชี้แจงทำไมเนี่ยไม่เข้าใจแล้วคิดดูเสียเวลาในการทำงานมากอ่ะต้องไปนั่งชี้แจงเขาก็สัมภาษณ์ถึงที่มาเรื่องอะไรไม่ได้ว่าเราก็ไม่ได้ถามอะไรมากมายด้วยนะคือเหมือนเรียกมางั้นอ่ะ
1: แล้วทำไมต้องเรียก3ครั้งอ่ะ
0: ไม่รู้ว่าจำไม่ได้แล้วอ่ะ
1: เหรอคะ
0: เออแล้วตอนนั้นนะพอโดนเรียกนะมันไม่ได้โดนเรียกอย่างเดียวปุ๊บมีการโทรมาบอกว่าเราไม่เคยเสียภาษีเลยคือจะเรียกย้อนหลังทั้งหมดเออแต่เผอิญเนี่ยพี่สาวเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดเนี่ยเรื่องเวลาจ่ายผสมภาษีให้เขาจะเก็บหลักฐานไว้หมดมันก็เลยเล่นอะไรไม่ได้คือโชคดีไปที่มีหลักฐานครบว่าเราเสียภาษีหมดนี่มันก็เลยน่าสงสัยว่าทีเคสแบบเล็กๆน้อยๆอ่ะคุณยังเรียกไปชี้แจงแล้วทำไมในเคสสุขสิทธิ์เนี่ยถึงไม่เรียกไปชี้แจงแล้วเนี่ยเงินตั้ง 17,000 ล้านนะเออไม่ได้เงินน้อยๆไงก็เนี่ยทางคุณสมชายก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นคำถามที่ค้างคาใจมากว่าคือคุณทำสุดความสามารถแล้วจริงๆเหร
1: อเออ
0: แล้วบุคคลล้มละลายเนี่ยคือเขาจะเป็นกันแบบง่ายๆเลย
1: ก็ยืบางทีที่เราเห็นนะแต่เราก็ไม่รู้นะทางกฎหมายยังไงนะเดี๋ยวต้องถามอาจารย์ทางกฎหมายอีกทีนึงก็เวลาล้มละลายก็คือเหมือนกับนี่มันก็นี่ก็คือกลายเป็นว่าทวงหายไม่มีอะไรให้ยึดอะว่างั้นไม่มีอะไรให
0: ้
1: ไปยึดมา
0: บุคคลนั้นไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะจ่าย
1: เออแบบนั้นค่ะก็คือฟ้องเป็นฟ้องล้มละลายไปเลยเอ๊ะแต่ว่าเราก็เห็นนะบางทีมันก็เป็นช่องที่ทำให้เป็นดาคนที่แบบหนี้เยอะๆ อะไรเงี้ยแต่จริงๆก็มีทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมีอยู
0: ่
1: เออก็ยังมีทรัพย์สมบัติแต่ไม่ต้องโดนไล่ตามไล่ตาม
0: ที่จะจบเรื่อง
1: หรือเปล่านะหรือเปล่านะ
0: แต่นี่มันมีผลมันก็มีผลทางกฎหมายนะคือบุคคลล้มละลายคือคุณก็ไม่สามารถจะทำธุรกรรมใดๆได้ทั้งสิ้นนะ
1: ใช่
0: เ
1: น
0: ี่ยแต่บางคนเขาก็ยอมเนาะ
1: อ้าวก็ไม่งั้นก็ต้องโดนยึดทรัพย์สินอะไรที่มีอยู่
0: แต่ว่ามันง่ายไปไหมอ่ะ
1: ง่ายสิถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันนี้ขอดูกันบุคคลล้มละลายคือสถานะทางกฎหมายที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีหนี้สินล้นพ้นตัวก็คือมีหนี้มากกว่าทรัพย์สินโดยบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้สินตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปและถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายสถานะนี้มีระยะเวลา3ปีซึ่งเมื่อพ้นกำหนดจะกลับมาทำธุรกรรมได้ตามปกติผลกระทบและข้อจำกัดนี้ถาม AI นะเมื่อศาลสั่งให้บุคคลล้มละลายอำนาจในการจัดการทรัพย์สินทั้งหมดจะโอนไปเป็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วก็จะมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันดังนี้อย่างเช่นทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกยึดเพื่อนำมาขายทอดตลาดและเฉลี่ยใช้กับเจ้าหนี้ยกเว้นทรัพย์สินที่จำเป็นต่อการดำรงชีพอย่างเช่นพวกผ้าห่มหรืออะไรอย่างนี้การทำธุรกรรมไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาโอนทรัพย์สินหรือเปิดบัญชีธนาคารได้เอง
0: หรือว่า หรือว่าคือทางกรมสรรพากรเขาจะฟ้องล้มละลายก่อนที่จะยึดอายัดทรัพย์สินทั้งหมดหรือเปล่า
1: คือพอล้มละลายปุ๊บ
0: การ
1: อาจจะอย่างนั้นนะแต่ที่ต้องบอกก่อนต้องถามทางกฎหมายอีกทีนึงนะ
0: อันนี้ต้องไปถามทางกรมสรรพากรแล้วก็ชี้แจงออกมานะว่าคือขั้นตอนเขาฟ้องล้มละลายก่อนเพื่อที่จะทำการยึ
1: ดอายัดหรือเปล่าอาจจะเป็นขั้นตอน
0: อำนาจเข้าไปอีกอ
1: ะ
0: เหมือนอำนาจแบบคือคุณไม่สามารถจะฟ้องร้องกลับได้แล้วอะไรอย่างงี้ก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: อาจจะเป็นแนวนั้นนะแล้วคือไม่สามารถทำนิติกรรมสัญญาโอนทรัพย์สินเปิดบัญชีธนาคารเองก็ไม่ได้ยกเว้นได้รับความเห็นชอบจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย
0: ์
1: ส่วนเรื่องของการทำมาหากินเนี่ยสามารถทำงานได้แต่ไม่ห้ามเลยไม่ให้เป็นพวกกรรมการบริษัทหรือรับราชการอะไรเงี้ยแต่ว่า
0: แน่นอนคือไม่สามารถจะ
1: ก็คือเป็นสถานะเหมือนกับไม่มี
0: ไม่มีตัวตน
1: อ
0: ่ะ
1: แต่ว่าสามารถหลุดพ้นจากสถานะบุคคลล้มละลายได้โดยศาลอาจมีคำสั่งปลดจากการล้มละลายหรือพ้นจากการล้มละลายอัตโนมัติเมื่อปฏิบัติตนตามกฎหมายครบกำหนด3ปีนับตั้งแต่วันที่ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือบางกรณีอาจจะเร็วกว่านั้นถ้าเข้าเงื่อนไขพิเศษและได้รับความเห็นชอบจากเจ้าหนี้อันนี้แต่ว่าย้ำอีกทีต้องไปถามนักกฎหมายนะว่าเอ๊ะมันเป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การยึด
0: ว่าไปต้องไปถามกรมสรรพากรละ
1: กรมสรรพากร
0: คือให้อธิบายชัดเจนว่าไอ้กระบวนการเนี้ยคือพอคุณจะฟ้องล้มละลายปุ๊บเนี่ยแล้วมันจะจบแค่นั้นไหม คุณจะไม่ดำเนินการเนี่ยไปเอาทรัพย์สินที่พึงที่รัฐเนี่ยพึงจะต้องได้เนี่ยกลับคืนมาให้กับรัฐหรือเปล่านี่ต้องถามทางกรมสรรพากรเพื่อความชัดเจนเพราะว่าคือคุณออกให้เอกสารเนี่ยมาแผ่นนึงอ่ะแล้วบอกว่าเนี่ยคุณทำสุดความสามารถแล้วนะ
1: ทั้งในและต่างประเทศแล้วไปค้นหามาหมดแล้ว
0: ก็ยังงงนะว่า
1: จริงเหรอ
0: ในเมื่อทรัพย์สินเนี่ยของคุณทักษิณเนี่ยเยอะแยะมากเลยนะเนี่ยอย่างพี่เอ๋นะคือพี่เอ๋เขากลัวมากพี่เอ๋สมชายนะพี่เอ๋สมชายแสวงการเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันงานนี้มันเป็นปาหี่ไห
1: ม
0: มันเป็นหัวกันไหมเพราะว่าเนี่ยคือทรัพย์สินเนี่ยนะของคุณทักษิณน
1: ะ
0: มีทั้งอ่ะไม่ต้องอะไรหรอกเอาบ้านเนี่ยตอนนี้ที่อยู่เนี่ยบ้านจันสองล่าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นชื่อใครเนี่ยก็สองถึงสามร้อยล้านและมูลค่าแล้วรถเนี่ยอ่ะอย่างที่บอกเนี่ยรถนะไม่บักเนี่ยไม่บักเนี่ย
1: ไม่บัก
0: เนี่ย14เขาบอกประมาณ14ถึง30ล้านแล้วบ้านที่ดูไบอีกแล้วคุณนักศิลป์มีบ้านที่สิงคโปร์ด้วยแล้วยังพูดถึงอพาร์ตเมนต์ค่ะ
1: เครื่องบินด้วย
0: เครื่องบินนี่ก็ตกประมาณ2ลำเนี่ย 5,000 ล้านแล้วก็อพาร์ตเมนต์น่ะคือเขาเป็นทั้งฟลอร์เลยนะอพาร์ตเมนต์คืออันหลายชั้นมั้งเพราะคุณยิ่งรักก็อยู่ที่นั่นอพาร์ตเมนต์ใกล้ๆกับห้างแฮร์ริสอะนั่นแหละคุณยิ่งรักอยู่ที่นั่นแล้วก็พวกตระกูลชินวัตรเขาก็จะมีเนี่ยบ้านอยู่ตรงนั้นเลยนอกเหนือจากบ้านที่เป็นเหมือนวังเหมือนปราสาทอะจำได้ไหมที่คุณทักษิณตอนช่วงนั้นที่ไปอยู่ที่อังกฤษน่
1: ะ
0: นั่นแหละก็ปาไปรู้เท่าไหร่แล้วเอาแค่นี้คือเอาแค่แบบเบื้องต้นเนี่ยถ้าคิดประมาณการเบื้องต้นก็ตกประมาณ 6,000 ล้านแล้วยังในนิตยสารฟอร์บอีกที่ระบุเอาไว้ว่าคุณทักษิณเนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินอีก 70,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นว่าไปเนี่ยคือถ้าเกิดว่าทางกรมสรรพากรเนี่ยบอกว่าเนี่ยมันต้องให้ประชาชนได้ร่วมรับรู้ในด้วยเนาะเพื่อได้ดูกันเลยว่าถ้าเกิดว่าไปเรียกดูทรัพย์สินแต่ละทรัพย์สินเนี่ยไม่สามารถจะไปยึดอายัดได้เนี่ยทรัพย์สินที่อย่างเนี้ยบ้านจันสองล่าเป็นชื่อใครออกมาแจกแจงให้เห็นเลยว่าผมเนี่ยว่า
1: ทำไมถึง
0: จะยึดได
1: ้ทำไมถึงยึดบ้านจันสองล่าไม่ได้ทั้งที่ตอนเนี้ยที่
0: ก็เป็นที่พักโทษ
1: EM อยู่เนี่ยก็เป็นที่พักโทษ
0: ทำไมถึงยึดไม่ได้อันนี้ถ้ายึดได้ก็โอ้ย200 300ล้านแล้วเมื่อบ้านหลังนั้นน่ะเนี่ยคือก็บอกมาเลยคุณว่าไปคุณก็แจกแจงมาเลยว่าไอ้ที่คนคิดว่าเป็นของคุณทักษิณเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ของคุณทักษิณนั่นแหละอย่างเงี้ยรถที่ใช้อยู่ทุกวันเนี้ยคันนึงปาไม่ใช่
1: ไ
0: ม่ได
1: ้
0: 200,000 300,000เนอะ
1: นาฬิกาเป็นหลักร้อยอะ
0: ใช่นาฬิกาเรือนนึงนะ
1: เรือนนึงนะ
0: เอาแค่นาฬิกามาเนี่ยก็ได้เงินตั้งเยอะแยะแล้วอะ
1: เป็นพัน
0: อ
1: ะ
0: คุณวัชราเพชรทองค่ะที่ตามเรื่องนี้เลยโดยเฉพาะนะเขาก็ไปจี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยกับทางกรมสรรพากรเนี่ยก็ออกมาบอกว่าตอนนี้คุณทักษิณเนี่ยจ่ายเงินคืนมาแล้ว350ล้าน
1: อ๋อเหรอ
0: จากเดิมเนี่ย50ล้านใช่ไหมที่มีข่าวว่าคุณเรืองไกรบอกไว้บอกว่าเนี่ยเขาจ่ายมาแล้ว50ล้านปรากฏล่าสุดเนี่ย จ่ายเพิ่มมาอีก300เป็น350ล้านแต่ลองเอา350ล้านเนี่ยไปลบเอาแล้วกันจาก 17,629 ล้าน 581,400 บาทเนี่ย
1: ลบ350 ก็ยัง 17,000 กว่าอยู่ดี โอ้เข้มข
0: ้
1: น
0: เนี่ยคนเขาเลยบอกว่าคือคุณทักษิณก่อนจะไปดูใบจ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค์ก่อน
1: แต่ก็อย่างที่พี่เด้งว่า
0: จิ๊บๆมากเลยนะสำหรับของคุณทักษิณน่ะ
1: แต่อย่างที่พี่เด้งว่าคือเอาตามที่เราเห็นจากการใช้ชีวิตของท่านเนี้ยแล้วก็ที่ผ่านมาใช่ไหมเราเห็นเลยอ่ะแต่ว่ากรมสรรพากรบอกว่าพยายามอย่างสุดความสามารถแล้วในการไปหาทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศแต่ก
0: ็ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้งง
1: แบบทำไมห่อเหี่ยวอย่างเงี้ยคือแบบรับสภาพมากเลยรับสภาพมากเลย
0: งงมากแล้วอย่าลืมว่าต้องย้ำอีกนะว่าในระเบียบนะระเบียบของกรมสรรพากรเขาระบุเอาไว้เลยว่าแม
1: ้
0: ผู้ที่ติดเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐเนี่ยผู้ที่มีหนี้มีหนี้ภาษีเนี่ยต้องจ่ายคืนอ่ะคือต่อให้คุณเสียชีวิตแล้วเนี่ยเขาก็จะตามไปถึงกองมรดกคือคุณเนี่ยมอบคือหมายว่าคุณมอบเงินมอบทรัพย์สินให้กับใครเนี่ย
1: ค่ะ
0: เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยต่อ
1: โอเค
0: หน้าแล้วกันเพราะว่าต้องพักละเดี๋ยวพักก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีหัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล

0: ที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: อ่ะกลับเข้ามา 8:33 นาทีนะคะ
4: ค่ะ
3: มีคุณผู้ฟังนะก็ส่งข้อความเข้ามาคุณไหนดูดิเอามันไม่ขึ้น
4: อ
3: ่ะกดแล้วไม่ไปแหละเออสงสัยวันนี้เด็ดเป็นปัญหาแน่ๆเลย
4: เดี๋ยวน้องอ่านแทนพี่เด้งแล้วกันนะจ๊ะในไลน์ในไลน์อ่ะ
3: เออเนี่ยในไลน์
4: บอกพี่เด้งน้องนงชื่อคุณทักษิณข้าราชการตัวเล็กถึงใหญ่ก็เถอะใครจะกล้าเมื่อกฎหมายไม่สามารถคุ้มครองได้ดีพอนะคะอีกท่านหนึ่งพี่789เงินหมื่นกว่าล้านใครจะให้ยึดง่ายๆนี่นะคุณติ๊กบอกว่าถ้ากรมสรรพากรหาทรัพย์สินคุณทักษิณไม่เจอจริงๆก็ทำบัตรสวัสดิการรัฐให้แกด้วยนะคะสงสารค่ะยากจนระดับนั้นโอ้ยกำลังแบบดราม่ายังไม่จบเลยเนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวค่อยอ่านละกันนะคะเรื่องสวัสดีพี่ติ๋วด้วยนะคะคุณพิชิตบอกคิดถึงสาวเครือฟ้านี่เดี๋ยวรอนะสัปดาห์หน้าน่าจะกลับมาจัดรายการได้นะคะแล้วก็มีที่ภาษีลูกกตัญญูที่มีปัญหาตอนนี้จะตรวจสอบถ้าคนกินเงินเดือนไม่ได้ร่ำรวยอะไรเอามาใช้สิทธิ์ลูกกตัญญูพ่อแม่ไม่สามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทำไมถึงทำกับชาวบ้านตาดำๆได้
3: อ
4: ๋
3: ออันนี้คือเขาเรียกเป็นโครงการลูกกตัญญูใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรนะมันมีคำ
4: มันก็คือใช้หักลดหย่อน
3: ภาษี
4: ลูกภาษี
3: พ่อแม่
4: เขาก็เรียกเรียกลูกกตัญญู
3: นี่มันแล้วเขาว่าไปมันก็
4: ภาษี
3: ลูกกตัญญูมานานแล้วใช่ไหม
4: นานแล้วก็คือถ้าดูแลคุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ขั้นละ 30,000 บาทใช่ไหมนี่แหละแล้วก็เมื่อวานนี้ก็เลยมีพูดสั่งเนี่ยแหละท่านปลัดเลยอ
3: ่
4: ะ
3: แล้วว่าโดนแล้วว่าโดน
4: ใช้คำว่าลูกอกตัญญูเลย
3: แล้วใช้คำนี้เลยเหร
4: อก็เพราะว่ามีการทวงติงไงว่าบางคนใช้สิทธิ
3: ์
4: ลูกเนี่ยสิทธิ์หักลดหย่อนภาษีเพราะว่าดูแลคุณพ่อคุณแม่แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ดูแล
3: ยังจะเอาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกอะไรอย่าง
4: เง
3: ี้ย
4: จะป
3: ั
4: ดให้พ่อแม่ไป
3: ดูแลตัวเอง
4: ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวยิ่งดราม่าว่าถ้างั้นเอามาอุทธรณ์ได
3: ้
4: ถ้าพ่อแม่พิสูจน์ได้ว่าลูกไม่ได้ดูแลจริงๆพ่อแม่ก็จะได้สิทธิ์ในการถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: แต่ลูกอาจจะโดน
4: แต่ลูกอาจจะโดนเล่นนานตรวจสอบย้อนหลังแล้วก็บอกว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จไปกันใหญ
3: ่
4: ขนาดนั้นก็คืออ
3: ันนี้แล้วแกก็เลยใช้คำว่าลูกอกตัญญู
4: ใช่อย่างนั้นน่ะแต่ว่าในชาวโลกชาวเน็ตอันนี้บอกก่อนชาวเน็ตเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปเป็นหลายชื่อแล้วอะตอนเนี้ยประเภทแบบ
3: ดราม่าซ้อนดราม่าค่ะ
4: ใช่อันนี้ฝั่งนี้เราดู Facebook นะคะก็บอกว่าแล้วไม่มีกฎหมายจาก เอาคืนจากผู้สืบสายเลือดหรือ
3: มีไงนี่ไงคือถ้าเกิดอันนี้ในเฉพาะกรณีที่ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตและเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยน
4: ะ
3: ผู้ที่ค้างภาษีนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะหยุดไปเพราะความตายแต่ว่าเงินเนี่ยยังอยู่และผู้ที่รับมรดกไปนั่นแหละจะต้องเป็นผู้เสียภาษีแทนเพราะนั้นคือเหมือนกับว่ายังไงอ่ะคุณก็ต้องจ่าย
4: ต้องจ่าย
3: มันเป็นหน้าที่ไงของทุกคนที่ต้องจ่ายภาษีรวมต้องย้ำและขีดเส้นใต
4: ้นี่เพิ่งจบงวด3ไปใช่ไหมคะ
3: ใช่เพิ่งหมดเลยแล้วเนี่ยผ่อนม
4: าอีกท่านหนึ่งนะพี่แดงบอกเนี่ยดิฉันคิดภาษีผิดไป 1,700 กว่าบาทก็โดนเรียกบอกผู้จัดการตึกบอกว่ามีคนมาคอนโด 2-3 คนมาถามหามาสอบถามโ
3: อ
4: ้เห็นไหมล่ะคือไม
3: ่ก็คิดดูว่าเนี่ยช้าไปวันหนึ่งยังโดนเบี้ยปรับอ่ะ
4: ใช่
3: และอะไรนะที่น้องนงเคยบอกอ่ะที่บอกว่าที่อะไรนะถ้าเกิดจ่ายถ้าผ่อนแล้วอะไร
4: ถ้าผ่อนแล้วลืมจ่ายสมมติผ่านจ่ายงวดหนึ่งไปงวดสองต้องจ่ายนอนที่ห้านะไม่ได้จ่ายต้องไปที่
3: เริ่มต้นใหม
4: ่ไม่ที่เหลืออีกงวดอ่ะมันทั้งหมด3งวดใช่ไหมต้องจ่ายไปที่กรมสรรพากรพื้นที่นะจ่ายทั้งงวด2และ3เลยจ้ะ
3: คือไม่มีสิทธิ์ผ่อนแล้ว
4: ใช่
3: ในเมื่อคุณทำผิดกฎเอง
4: ใช่คือใดๆภาษาฝรั่งเขาบอกว่าความแน่นอนที่สุดในโลกใบนี้แล้วก็คนมนุษย์คนหนึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้มี2เรื่องหนึ่งความตายและภาษี
3: ฝรั่งนี่ก็กลัวมากว่าไปอ่ะของเมืองนอกเขาเจอยิ่งกว่าเราอีกเนาะเขาเจอแบบ 50% 60% แต่เขาจะได้ตอบแทนในแง่ของสวัสดิการตอนช่วงบั้นปลายของชีวิต
4: ใช่แต่อย่างฝรั่งเนี่ยถ้าเกิดคนท็อปๆเลยนะอันนี้คือเท่าที่ตามข่าวมาท็อปๆเลยนะ CEO ใหญ่ๆเยอะๆที่จะเซ่หรือว่าที่จะล้มอ่ะก็คือเรื่องภาษีจะโดนเรื่องภาษี
3: ก็บางคนก็ถึงขนาดย้ายประเทศก็มีเพ
4: ื่อ
3: ที่จะเลี่ยงภาษีคืออย่างในยุโรปเนี่ยมันจะย้ายได้ง่ายอะเนาะภาษีประเทศไหนสูงอะ
4: ก็ย้ายไปตั้งบริษัทที่บริษัทที่ประเทศนี้ไม่เสียภาษีเยอะหรือภาษีเรทต่ำหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นวิธีการ
3: นี่คือของบ้านเราเนี่ยคือถือว่าต่ำแล้วนะแต่ก็สูงคือในสูงของความสูงถ้าเราเทียบกับรายได้ของเราที่ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าสูงอะไรเง
4: ี้
3: ยแต่ว่าถ้าเกิดของต่างประเทศเนี่ยของเขาเนี่ยสูงมากสูงจริงๆแต่พอพูดถึงเรื่องของภาษีเนี่ยนะ
4: ค
3: ุณฟังมันจะมีอยู่กรณีนึงค่ะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกันน
4: ะ
3: แต่ว่ามันก็เทียบเคียงกันในแง่เนี่ยของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยต่อไปนี้นั้นมันไม่ได้หมายความว่าพอเสียชีวิตแล้วเรื่องทุกอย่างมันจะจบนี่มันมีกรณีนึงหุ่มเมื่อวานเนี้ยคือเป็นประเด็นที่แบบส่งต่อกันมากเลย
4: ค่ะ
3: ก็คือปปช.ค่ะปปช.เขาออกมาชี้มูลความผิดของคุณเทวฤทธิ์นิกรเทศซึ่งเป็นอดีตส.ส.ไทยรักไทยในสมัยไทยรักไทยอ่ะเขาเพิ่งชี้มูลชี้มูลว่ามีความผิดเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคือคุณร่ำรวยผิดปกติกับเงินที่มีไม่สามารถที่จะชี้แจงที่มาที่ไปของตัวเงินได้ไงแล้วอีกอย่างนึงคือเป็นทรัพย์สินที่เพิ่มที่แบบมันไม่สัมพันธ์กับรายได้ที่คุณควรจะต้องได
4: ้
3: อยู่ดีๆเงินมันงอกมาจากไหนคุณชี้แจงไม่ได้เงินที่งอกออกมาเนี่ยนะคือ 37,431,641 บาทเพราะนั้นเนี่ยปปช.ก็เลยมีมติค่ะให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคือให้ยึดไอ้เงินก้อนเนี้ยคือสั่งให้ทรัพย์สินเนี่ยตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่าร่ำรวยผิดปกติแต่ปรากฏว่าคุณเทวฤทธิ์เนี่ยตายตายเมื่อปีที่แล้ว
4: ค่ะ
3: เมื่อวันที่7พฤษภาคมปีที่แล้วเพราะนั้นเนี่ยก็เลยจะให้บังคับเอากับทรัพย์สินจากกองมรดก
4: ค่ะ
3: นั่นหมายความว่าเนี่ยมันจะเป็นเคสตัวอย่างแล้วนะมันเริ่มมีเคสตัวอย่างให้เราได้เห็นนะว่าต่อไปนี้เนี่ยเมื่อคุณเสียชีวิตแล้วแล้วคุณกระทำการใดกระทำการนึงที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยไม่ถูกไม่ควรเนี่ยมันไม่ได้จบไปพร้อมกับความตายของคุณนะ
4: ค่ะ
3: คุณลูกหลานคุณน่ะจะต้องชดใช้ด้วยเนี่ยมันมีเคสตัวอย่างออกมาแล้วนะในกรณีของคุณเทวฤทธิ์เนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องภาษีแต่ว่าอย่างเรื่องภาษีอากรเนี่ยเขามีระเบียบชัดเจนเลยนะว่าถ้าคุณไม่จ่ายเนี่ย
4: ค่ะ
3: ก็เนี่ยลามไปถึงลูกเนี่ยลูกต้องจ่าย เด็ดมาเด็ดมาเนี่ยคิดดูแต่ที่มันอยู่ที่การทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยเนาะว่าจะกล้าทำไหมแต่อย่าลืมนะว่าถ้าคุณไม่ทำนะคุณจะเจอแบบคุณสุภา
4: อืมใช่ละเว้น
3: ใช่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
4: ค่ะ
3: วันนั้นเพิ่งบอกอะอธิบดีกรมสรรพากรนะก็เนี่ยเพิ่งมาใหม่เนี่ยครม.เพิ่งจะมีมติเนี่ยคือก็ต้องเตรียมพร้อมเลยเนี่ยว่าเนี่ยคุณจะเดินหน้าเรื่องนี้ยังไงแล้วเป็นเรื่องมันเผอิญเนี่ยเป็นเรื่องที่คนจับจ้องอยู่ด้วยไง
4: ใช่
3: แล้วเรื่องคือสรรพากรนะเรื่องภาษีนะมันจะเป็นอะไรที่มันคือทุกคน
4: sensitive sensitive แล้วก
3: ็อย่าทำอะไรที่มันนั่นนะโอ้คนจะจี้ทันทีเพราะมาเอาเงินของฉันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทำนองนั้นแต่จริงๆแล้วมันคือมันหน้าที่ไงใช่แต่เนี้ยคนมันก็อดแบบแล้วขอเมาส์นี่เมื่อกี้ยังเมาส์กับน้องๆอยู่เลยงวดสุดท้ายเพิ่งจ่ายไปประมาณสัก2อาทิตย์ที่แล้วแล้วไปจ่ายวันธรรมดามันต้องไม่ใช่วันธรรมดาใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่ทำงานกันอะไรเงี้ยเสาร์อาทิตย์ปรากฏว่าตอนนั้นก็นั่งคิดเลยนะว่าเฮ้ยมันว่างพอดีไงช่วงแบบไปก็เที่ยงกว่า
4: พักเที่ยงใช่ไหม
3: มันอยู่ในช่วงติดช่วงพักเที่ยงระหว่างเที่ยงถึงบ่ายโมงก็นั่งดูว่าเฮ้ยเขาจะทำงานไหมเนี่ย
4: ค่ะ
3: นะต้องทำสิอะไรเงี้ยก็คิดในใจ
4: สมัยนี้แล้ว
3: ใช่ไหม
4: เวลาไปติดต่อทำบัตรประชาชนอะไรนะ
3: ใช่เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าในต่างจังหวัดอำเภ
4: อ
3: พวกเดี๋ยวนี้น้องสื่อเขาอยู่ต่างจังหวัดโอ้ยพี่เด้งเดี๋ยวนี้อำเภอเขายังแบบเที่ยงไม่ไปพักเที่ยงเลยเขาเปิดตลอดเขาบริการประชาชนตลอดแต่ขอโทษค่ะสรรพากรปิดค่ะกินข้าวสุด
4: มีพักเที่ยงเหรอ
3: พักเที่ยงกินข้าวแล้วนะเขาก็ไปกินข้าวตรงนั้นแหละคือเขาก็ไม่ได้ไปแบบไปกินตามร้านกินอะไรที่เขากินที่ทำงานแต่ขอโทษเถอะไอคนที่รอก็รอดูเขากินข้าวไปก็แล้วกัน
4: พี่ดิ้งเหรอนั่งรอโอ้ยเกรงใจจังเลยอ่ะ
3: เอาเงินมาให้ด้วยนะ
4: เกรงใจจังเลยแบบรบกวนเวลากินข้าวเขาพี่เด้ง
3: ฉันจะเอาเงินมาให้คุณ
4: โอ้ย
3: แบบสุดๆอ่ะเปลี่ยนเถอะ
4: ยังพักเที่ยงอยู่ยังพักเที่ยงอย
3: ู่ไม่แต่เปลี่ยนเถอะเพราะว่าคืออย่างน้อยมันเป็นหน่วยงานที่ต้องแบบบริการประชาชนเนาะค
4: ือ
3: เลิกได้แล้วเดี๋ยวนี้มันสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้อู๋ข้าราชการก็ต้องเยอะแยะเห็นนั่งกันอยู่เนี่ยสลับสับเปลี่ยนกันอ่ะคือคุณก็ทำงานกันนะสองคนสักสองคนก็ได้
4: จะได้เวียนเวียนกันหน่อยช่วงเวลาที่เนี่ยช่วงเสียภาษีก็ได้ใช่ไหม
3: ใช่เป็นกรณีพิเศษเนาะแต่ว่าไปเดี๋ยวนี้เขาไม่พักที่กันแล้วนะเขาจะเวียนกันอ่ะคือคุณต้องทำงานมาเป็นหน่วยงานที่บริการอ่ะประชาชน
4: อ
3: ่ะไม่ควรจะพักเที่ยงแล้วค่ะ
4: ค่ะ
3: คนอื่นเขาทำงานกันโอ้โหหัวไม่วางหางไม่เว้นยังจะมานั่งพักอีก
4: ใช่แล้วถ้าเป็นพนักงานผู้เสียภาษีนะคนที่เสียภาษีเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานเนอะเขามีรายได้อย่างเงี้ยเขาจะไปตอนไหนได้ไม่งั้นเขาต้องลาไปเสียภาษีหรอเขาก็ต้องไปใช้ตอนเวลาเที่ยงเหมือนกันนี่แหละถูกไหม
3: เดี๋ยวเพราะว่าก็ไม่อยากรอก็ไปจ่ายออนไลน์สิอย

0: ค่ะ
1: เพราะอะไรรู้มาใช้บัตรเครดิตอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้บัตรเครดิตอ่ะมันให้ผ่อนได้อีก
0: อ๋อแล้วก็มียืดเวลาพี่เด้งก็จะ
1: ทำไมเดี๋ยวนี้เด็กอ่ะข้าวมันไก่เรื่องเลยนะค่าน้ำ
0: ชานมไข่มุก
1: ชานมไข่มุกเขายังผ่อนกันเลย
0: บายนาวเพเลเตอร์
1: เออบุรดมเขาเนี่ย
0: แต่นั้นไม่ได้บัตรเครดิตนะ
1: เ
0: ป็นวงเงิน
1: เ
0: ป็นวงเงินสินเชื่อในแพลตฟอร์มช้อปปิ้งเออซึ่ง
1: อ๋อหมายถึงว่าพูดเด็กๆที่เขาใช
0: ้อ่ะใช่ที่เด็กๆเขาใช้ก็ไม่ได้มีบัตรเครดิตนะไม่ได้เป็น
1: ไม่แต่งงมากอ่ะว่าโหคือยังไม่ผ่อนกันเลยเหรอคือตัวเงินมันแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะ
0: ใช่
1: เออ
0: Buy Now Pay Later ไงพี่แดง
1: แล้วมันจะได้กำไรเท่าไหร่อ่ะคนที่ให้ผ่อน
0: อ้าวก็คำนวณดอกเบี้ยมาผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าคุณเห็นอย่างชานมไข่มุกเดี๋ยวก่อนขอเปิดรูปเพราะว่า
1: เออเท่าไหร่อ่ะอยากรู้เหมือนกันว่า
0: ชูตารางมาให้ดูเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เด้งยังไม่เคยใช้ใช่ไหมจ๊ะพี่เด้งลองเข้าไปดูนะในแอปแพลตฟอร์มออนไลน์นะคือเดี๋ยวก่อนขอดูรูปก่
1: อ
0: นคือมันเป็นแบบ Buy Now Pay Later ที่ว่าเนี้ยคือแค่ใส่ข้อมูลแล้วก็เขาก็ใช้อนุมัติอะไรมาเนี่ยแป๊บเดียวเองนะ อย่างวันนั้นคุยกับนักศึกษาฝึกงานเขาบอกว่าอ๋อผมสมัครมาครั้งแรกเลยเขาได้วงเงิน 5,000 เลยนะ
1: อ๋อ
0: โดยที่เขาไม่ต้องมีเอกสารอะไรใดมีบัตรประชาชนน่ะแล้วแอปมันก็กรองแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใช้ไอ้วงเงิน 5,000 เนี่ยในการซื้อสินค้าผ่านในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยซึ่งบางแพลตฟอร์มตอนนี้มันมีฟู้ดด้วยไงพี่เด้งฟู้ดเนี่ยแหละซึ่งเป็นที่มาของชาน
1: ม
0: เป็นที่มาของข้าวมันไก่อะไรทั้งหลายแหละแล้วในเนี้ยมันจะให้เราแบ่งงวดได
1: ้
0: พอแบ่งงวดได้ก็คือหมายความว่ายอดชาน
1: ม
0: 106บาทแก้วนึงอย่างเงี้ย3งวด3งวดก็หาร3งวดก็ตกงวดละ30
1: กว่า
0: 30กว่าบาทเออแต่ว่า1งวดแรกถ้าเกิดจ่ายเต็มเลยไม่คิดดอกเบี้ยแต่ถ้าเป็น3งวดมันก็เฉลี่ยหลักเท่าไหร่เองหลักไม่ถึง5บาทเพิ่มขึ้นมางวดไม่ถึง5บาทแต่พอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วปรากฏว่าดอกเบี้ยที่คำนวณ
1: อ
0: ่ะมันถึงเปิดรูปไม่เจอนะเอาแบบคร่าวๆกันนะคะประมาณ 16-19% ต่อปีถ้าคิดว่ามันคิดดอกเบี้ยแค่ไหนอ่ะเออแต่มันดูน้อยเพราะว่ายอดมันแค่ร้อยกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละ
1: แต่มันก็เก็บเลือกผสมน้อยเนี่ยมันก็จะเป็นเยอะไปนะแต่ว่าอยู่ดีทำไมเขาต้องให้มาให้วงเงินมา 5,000 เนี่ยแล้วก็จะได้อะไร
0: ก็นี่เขาได้ดอกเบี้ยไง
1: อ
0: ๋
1: อได้จากดอกเบี้ย
0: ได้ดอกเบี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้กำหนดด้วยว่าจะซื้อเฉพาะได้สินค้านี้นี้นี้นี้อะไรเงี้ยเออซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติเขาบอกดูแล้วกังวลเพราะว่าส่วนมากเป็นเด็กวัยรุ่นก็อาจจะ
1: ฟู
0: มฟักนิสัยการ
1: เป็นหนี้เป็นสิน
0: ใช้โดยที่ตัวเองยังไม่มีเป็นการใช้เงินในอนาคต
1: ม
0: ัน
1: คิดง่ายเนาะ
0: แล้วมันง่ายใช่มันหลักร้อยอ่ะพี่แดงเออก็กินมาก่
1: อ
0: นข้าวมันไก
1: ่
0: ผู้ว่าบอกว่าข้าวมันไก่แบบผ่อน3เดือนอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอิ่มไปตั้งแต่แบบย่อยสลายไปตั้งแต่อะไรอย่างนี้ไงเออแต่ว่าในด้านนึงอ่ะคืออย่างเด็กที่คุยกันเขาบอกว่าเขาก็เหมือนกับเขาก็พยายามจ่ายให้ตรงไม่โดนดอกเบี้ยเพียงแค่ว่านะตอนนี้เขาจำเป็นต้องใช้แต่ว่าเขายังไม่
1: ม
0: ีแต่เดือนหน้าปุ๊บแม่ให้ตังมาหรือเขาทำงานได้อะไรอ่ะเขาก็ไม่ได้แบ่งผ่อนเขาก็จ่ายงวดเดียวนั่นแหละทั้งหมดไปซึ่งทั้งงวดเดียวทั้งหมดเพียงแต่ว่าไม่ต้องจ่ายเลยไงจ่ายอีกเดือนนึงอ่ะมันไม่โดนดอกเบี้ยอย่างนั้น
1: นี่คุณปฏิมาบอกว่าต้องมาดูศูนย์ราชการที่เซ็นทรัลมหาชัย
0: ค่ะ
1: ห้างเปิด11โมงเจ้าหน้าที่ผักเที่ยงกลับมาทำงานบ่ายครึ่งคนมากมายก็รอไปสิรอไปเย็น
0: ๆชิว
1: เออก็วันนั้นพลดมยังหลับเลยอ่ะหลับรอหลับจนแบบสงสะดุ้งอ่ะว่าเฮ้ยเขาเรียกยังหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: คุณพี่ทานข้าวอ่ะคุณน้องนอนหลับอย่างงี้ใช่ไหมโอ้ย
1: อ่ะเนี่ยอธิบายไหนๆน้องโดพูดถึงเรื่องนี้นะต
0: ้
1: องพูดเรื่องดราม่าหน่อยเรื่องดราม่าไม่ได้เลยนะเรื่องนี้โอ้โหมันเป็นประเด็นเหลือเกิน
0: ก็มันก็ทัชใจอ่ะพอจะว่าไปอ่ะพี่เด้งเพราะว่าโอ้โหอันนี้ขออนุญาตนะอย่าว่ากันนะคือในโลกโซเชียลมันแรงกว่านี้เยอะมากเขาเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นนี่มันโครงการตัดแม่ตัดลูก
1: คือถ้าเกิดพ่อแม่ไปอุทธรณ์ปุ๊บเนี่ยจะตัดขาดลูกไปเลยนะ
0: ต้องเลือกไงคุณต้องเลือกบางคนก็ใช้คำว่าอันนี้ขอโทษจริงๆนะคะแค่รายงานให้ฟังว่าเขามองยังไงเพราะมันเดือดมากในโซเชียลบางคนโอ้โหนี่เขาโครงการ

0: การอะไรนี่มันโครงการทรพีพลัส
1: อ
0: ันนี้นะก็เล่าให้ฟังว่ามันเดือดแต่ก็คือหลายคนคงตามแล้วล่ะเพราะว่าเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้เขาปรับเกณฑ์แล้วก็มีหลายๆเกณฑ์ซึ่งก็เอ๊ะแต่เอ๊ะที่สุดก็คือเรื่องของการที่บอกว่าถ้าพ่อแม่คนไหนลูกนำชื่อของท่านไปหักลดหย่อนภาษีซึ่งมันลดได้ 30,000 บาทก็จะไม
1: ่
0: ก็เลี้ยงแม่คนหนึ่ง 30,000 ปีนึงพี่เด้งก็หารเดือนนึงก็ไม่ก็ 3,000 เท่าไหร่เองใช่ไหมแต่เขาก็หักลดหย่อน 30,000 บาทอย่างส่วนตัวพี่เด้งกับนงเนี้ยหรือว่าใครทั่วไป
1: พ่อแม่กับลูกเนี่ยอันไหนหักลดหย่อนได้เยอะกว่ากันอ่ะ
0: หมายถึงอะไร
1: เพราะว่าจะมีลูกอ่ะอย่างลูก
0: อ๋อ 30,000 เหมือนกัน
1: อ๋อเหมือนกัน
0: สามหมื่นเหมือนกันแล้วตัวเราเองอ่ะ 60,000 ซึ่ง 60,000 เป็นชาติแล้วนะค่ะพี่เด้งค่ะใช่ไหมเวลาเราคำนวณว่าสมมติรายได้ปีหนึ่งของเรา 500,000 ปีทั้งปี 500,000 เรามีค่าลดหย่อนค่าส่วนตัว 60,000 ค่าดูบุตร 30,000 มั้ง 30,000 หรือ 60,000 ลูกคุณพ่อคุณแม่คนละ 30,000 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอย่างนี้มาแบบเป็นช่วงนาตาปีไม่ว่าจะเศรษฐกิจเงินเฟ้ออะไรยังไงใดๆเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้มาโดยตลอดเวลาแต่ครั้งนี้มันกลายเป็นว่าเขาเอา2เรื่องมาผูกกันในการจัดสรรสวัสดิการให้กับคนที่ไม่ถูกมองว่าเป็นผู้ที่จะต้องจนจริงๆอ่ะท่านใช้คำว่า
1: คือเหมือน
0: คนจนจริง
1: ๆคือเหมือนลูกเนี่ยดูแลพ่อแม่แล้วคือคุณก็มีการดูแลแล้วมันไม่จำเป็นจะต้องแบบมาให้ได้รับการดูแลจากอีกอะไรเงี้ย
0: นี่คือเหตุผลที่ทางกระทรวงการคลังอธิบายบอกว่าแสดงคุณต้องเลือกว่าจะให้รัฐดูแลหรือว่าจะให้ลูกดูแลไงซึ่งเอาสองเรื่องมาบวกกันไงคือทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าลูกดูแลพ่อแม่เนี่ยคือก็ดูแลอยู่แล้วนะพี่แดงไม่ได้ดูแลเป็นเหมือนพนักงานนี่อ้อนให้คืออาจจะมีแต่มันก็ได้หลายๆรูปแบบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันต้องมาถึงจุดที่ว่าก็ต้องเลือกต้องเลือกเพราะว่าเหตุผลว่าอยากจะให้คนจริงๆคนจนจริงๆไม่ใช่คนอยากจนให้คนยากจนงั้นใช้คำว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าเอ้าบอกก็ดีแล้วเพราะว่าลูกบางคนเนี่ยเอาชื่อพ่อแม่ไปหักลดหย่อนภาษีแต่ตัวเองอ่ะไม่ได้ดูแลพ่อแม
1: ่
0: อะไรแบบเนี้ยซึ่งรัฐบาลก็บอกว่าให้พ่อแม่ไปอุทธรณ์ได้นะถ้าเกิดลูกเป็นแบบนั้นไปอุทธรณ์ได้มันเลยบานปลายไงว่าเหมือนกับไปหาเรื่องให้ลูกตัวเองว่า
1: คุณนพลแหละที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยประเด็นเนี้ย
0: ก็ใช้คำนี้อย่างที่น้องบอกอ่ะเพราะฉะนั้นคือถามว่าคือไม่ที่ไม่เห็นด้วยกันคือทำไมเอาสองเรื่องมาบวกกันใช่ไหมแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือท่าทีของ
1: คุณรวร
0: น
1: ใ
0: ช่ไหมข้าราชการกับในการมองประชาชนผู้เสียภาษีเนี่ยว่าอ๋อเขามองประชาชนผู้เสียภาษีเป็นแบบนี้เหมือนเป็นอะไรอ่ะเหมือนเป็นแคชคาวอ่ะคือเห็นว่าเป็นกลุ่มคือกลุ่มเนี้ยเดอะแบกเนี่ยจะโดนตลอดเวลาไม่ว่าจะหารายได้เข้ารัฐกลุ่มนี้ก็จะโดนหรือว่าจะตัดค่าลดหย่อนกลุ่มนี้จะโดนก่อน
1: เชื่อมาเนี่ยคอยดูนะพอถึงที่สุดแล้วนะเขาก็ต้องยอมเพราะว่าไปอ่ะคือคุณจะให้เงินแบบดูแลในเมื่อประชาชนเขาร้องกันอ่ะคนส่วนใหญ่เขาร้องกันก็มันก็แค่เคสเดียวหมิ่นจะอะไรนักหนาเลย
0: แต่ว่าดูจนถึงตอนนี้ค่อนข้างจะยืนแข็งนะพี่แดง
1: ว่าไม่ยอม
0: ว่าไม่ยอมคือยังไงก็ต้องเอาแบบนี้คือต้องเลือก
1: เดี๋ยวคอยดูดี
0: แต่ว่า
1: การเมืองอ่ะยังไงก็พอข้าราชการเนี่ยก็ต้องว่ากันตามการเมืองเดี๋ยวคอยดูดีการเมืองก็ต้องยอม
0: แต่ท่านนายกยังไม่พูดใช่ไหมเรื่องนี้ท่านจะยังไม่
1: ยังไม่
0: นายกแค่พูดตอนนั้นดราม่ายังไม่แรง
1: ส่วนใหญ่ก็คุณเอกนิติจะพูดแต่ว่าก็จะพูดไปในทางแบบคือยังไม่ยอมอ่ะ
0: ใช่
1: คือเหมือนว่าก็ต้องดูละเอียดเพื่อไม่ให้แบบมีคนมาสมสิทธิ์ความเป็นคนจนอ
0: ่ะใช่แต่ทีนี้คืออย่างที่บอกว่าอ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของประเด็นดราม่าแต่ถามว่ามันจะกระทบคนมากน้อยขนาดไหนซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวเขาคงไปแบบเอาตัวเลขมาโชว์กัน อย่าลืมว่ากลุ่มคนที่อยู่ในฐานภาษีคือยื่นเอกสารภาษีแต่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีเนี่ยก็มีเยอะนะพี่เด้งคือคนที่อยู่ในฐานภาษีประมาณ10ล้านคนเนี่ยไอคนที่เสียจริงๆเนี่ยประมาณแค่ไม่ถึง5ล้านเองนะส่วนอีก5ล้านอีกสักครึ่งนึงเนี่ยยื่นแต่ไม่ต้องเสียเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้ยคือคนที่ไม่น่าจะกระทบคือพ่อแม่ไม่น่าจะกระทบคือคุณก็ดูเดี๋ยวว่า ถ้าคืออยู่ในกลุ่มเกณฑ
1: ์เช็คของเช็คได
0: ้ว่าถ้าตัวเองอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วรายได้ไม่ได้สูงอะไรมากก็ให้คุณแม่คุณพ่อซึ่งไม่ได้มีรายได้หรอกพ่ออายุมากแล้วก็ให้ท่านอยู่ในบัตรสวัสดิการคนจนไปแต่คนที่น่าจะกระทบเลยก็คือกลุ่มคาบเกี่ยวเส้นน่ะพี่แดงคาบเกี่ยวเส้นว่าถ้าหากลดหย่อนปุ๊บอาจจะไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยลงหรือถ้าหมายถึงถ้าหักรถหย่อนไม่ต้องเสียภาษีก็คือประหยัดภาษีไปแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยมันจะกระเด้งไปอีกขั้นบันไดนึงเลยอย่างเงี้ยจากเสีย 10% เป็นเสีย 15% อะไรเงี้ยกลุ่มตรงเนี้ยซึ่งน้องก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนตรงเนี้ยก็ต้องประเมินกันดีแต่จริงๆแล้วคือถามว่าที่คุยกันอยู่เนี่ยสิทธิ์สวัสดิการเนี่ยที่ได้กันอยู่อ่ะก็คือเป็นเงินนะเป็นเงินที่ให้เข้าบัตรคนจนเนี่ยเดือนละ300มั้งถ้าท่านนงจำไม่ผิดนะแต่ก็จะมีค่าเดี๋ยวเขาก็คงจะเพิ่มให้ไม่เพิ่มให้รอบนี
1: ้ในงานเพิ่ม
0: รอบนี้เพิ่มให้แต่ว่าต่อไปพอจบไอโครงการไทยช่วยไทยทั้งหมดซึ่งในนั้นมันรวมหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าสิทธิ์ของคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเฮ้ยมันต้องไม่ใช่พันนะเพราะไม่งั้นยังงบประมาณมันจะหลังแอ่นมากเพราะแค่แจกเดือนละ300เนี่ยที่ไม่เกี่ยวกับไทยช่วยไทยนะที่ผ่านมา300บวกค่ารถค่าเดินทางอีกประมาณ700ประมาณนี้แล้วก็มีค่าน้ำค่าไฟที่ช่วยก็ประมาณเดือนนึงเท่าไหร่อ่ะก็7-8,000ไอ้7-8,000แค่นั้นเองปีนึงก็เนี่ย7-8,000อะไรเงี้ย
1: ก็ประมาณ1,000นึงอ
0: ่
1: ะ
0: คือกำลังจะบอกว่ากลุ่มที่คุณอยู่คาบเกี่ยวอ่ะว่าจะอยู่เส้นภาษีเส้นไหนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องดูว่าจะยอมให้คุณแม่อยู่ในโครงการบัตรไหมหรือว่าตัวเองจะใช้สิทธิ์หักลดหย่อนแล้วก็มองว่าลูกกระดิ่งเองเราก็ดูแลแม่อยู่แล้วก็อาจจะไม่ต้องเราก็ใช้สิทธิ์ลดหย่อนไปก็ได้อะไรแบบเนี้ยคืออันนี้พูดในเชิงที่ว่าถ้าใดๆแล้วรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังเขาจะเดินหน้าใช้เกณฑ์นี้จริงๆอะไรเงี้ยส่วนไอ้กลุ่มคนที่เสียภาษีแบบในเรทสูงๆอ่ะ 15% 20% น่ะยังไงก็คือคงจะต้องเลือกในการนำมาหักแหละใช่ไหมเพราะว่าอย่างถ้าอันนี้ถ้าคลิปคร่าวๆนะพี่เด้งถ้าเกิดเสียภาษี 20% หมายความว่าประหยัดเอามาหักลดหย่อน 30,000 ประหยัดภาษีได้ประมาณ 6,000 อะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นกลุ่มนั้นถ้าเป็นกลุ่มนั้นอ่ะคือก็คงจะดูแลแม่ดูแลพ่อได้มากกว่าที่จะให้อยู่ในบัตร
1: ต้องได้รับบัตร
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แต่ก็ดูตามเกณฑ์ของลูกแหละ
0: อันนี้ในเชิงที่ว่ายังไงถ้าเขาจะเดินหน้าแต่ว่าประเด็นดราม่าก็คือว่าทำไมต้องเอาสองเรื่องนี้มาผูกกันฮะทำให้มันเกิดเป็นปัญหาว่าเพราะว่าคนนึงทำงานเราเสียภาษีใช่แต่ว่าอีกคนนึงรับดูแลในฐานะที่เป็นบัตรสวัสดิการคือเขายากไร้ซึ่งเขาอายุมากแล้วก็ยากไร้เนี่ยส่วนหนึ่งอ่ะถ้าเกิดมองกันไปเลยก็บอกว่าเฮ้ยประเทศเราอย่างเงี้ย
1: คือเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแล
0: คุณไม่สามารถทำให้ประเทศมันเฟื่องฟูหรือว่าคือกระจายความรายได้ได้จนทำให้เขาดูแลตัวเองยามแก่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องดูแลเขาพอดิบอย่างพอเหมาะพอควรในช่วงบั้นปลายชีวิตอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะดันผักไปให้กับคนที่เป็นกลุ่มชนชั้นกลางที่ว่าโอ้โหเขาดูแลตัวเองคนเดียวเขาอาจจะไม่ไหวแล้วก็ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นดราม่าอะไรแบบเนี้ยขึ้นมาเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวว่ากันตรงนี้ก่อนต้องพักละพ
0: ัก
1: ฟังข่าวค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือ

0: สันติธารร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีประจำปี2569เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวที OECD และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และผู้บริหารระดับสูงของ OECD ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เกือบทุกภาคเจอฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยเรือไต้หวันจีนเผชิญหน้ารอบใหม่เรือยามฝั่งของไต้หวันและจีนกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่บริเวณรอบหมู่เกาะปราตัสทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวานนี้โดยหน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุว่าเรือยามฝั่งของจีนเร่งความเร็วและเลี้ยวหักศอกเพื่อเบียดแทรกเข้าไปในน่านน้ำห่วงห้ามรอบหมู่เกาะปราตัสโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ในระยะใกล้และมีการวิทยุโต้ตอบกันอย่างรุนแรงถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะนี้หลังจากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเรือยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันในจุดนี้ยาวนานกว่า30ชั่วโมงก่อนที่เรือของจีนจะยอมล่าถอยออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: เจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดวันบีเมมเบ

0: ใหม่ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โดยพุ่มพวง Family สนับสนุนโดย Apro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: คยฟังกันไหมเห็นไหมไม่เคยไม่เคยถ้าไม่เก่าจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่รุ่นแม่โอ่งเนี่ยมันไม่ได้เคยฟังหรอกเพลงนี
1: ้ค่ะ
0: อดีตรักนักร้อง
1: อดีตรักนักร้อง
0: เห็นไหมแรกรักคำสาบานนี่ร้อง
1: แรงแรงแรง
0: แรงรัก
1: แรงรักคำสาบาน
0: เพลงแก้สายัน
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: คือสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเพลงซึ่งแบบแก้กับนักร้องผู้ชายสมัยก่อนนะคะ
0: แต่พุ่มพวงร้องดังทุกเพลง
1: ใช
0: ่
1: มันจะเป็นได้อย่างนั้น
0: เห็นไหมท่านผู้ฟังไม่ได้ฟังแน่นอนไม่เคยฟังอ่ะหรือว่าฟังก็นุ่นรุ่นเก่าๆอ่ะขอมาอีกขอมาอีกนะครับอันนี้แฟนเพลงขอมานะครับคนจัดเพลงก็เยี่ยมเลยโอ้โหหาได้ยังไงเนี่ยเพลงพวกนี
1: ้ก็ต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับเพลงลูกทุ่งจริง
0: ๆ
1: แล้วก็ต้องเป็นแบบเพลงที่แบบว่าแฟนเพลงต้องการฟัง
0: ใช่
1: นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันถึงนักร้องหน่อยที่ไปร่วมงานนะคะ
0: วันที่
1: 11
0: ก็เลย
1: วันที่11ก็เริ่มต้นจากน้องจ๊ะนงพนี
0: ครับ
1: ยกวงไปเลยปีนี้นะคะแล้วก็
0: จะมาขึ้นกี่โมงนี้เรายังไม่ใช่เราเรียงตาม
1: น้องจ๊ะตอนนี้ยังไม่แจ้งเวลามา
0: แ
1: ต่ปกติจะอยู่ประมาณสักทุ่มสองทุ่ม
0: ให้รู้ว่ามีใครบ้าง
1: ใช่ใช่ค่ะมีน้องจ๊ะนงพนีแล้วก็มีพี่แอดจะบอกพี่แอดพี่อุ้มสุรชาติค่
0: ะ
1: พี่อุ้มสุรชาติน้องจอยบียอนแล้วก็สุขสันต์วันสว่างมีพี่เล็กอินทรีน้องนัทมาริสาสุดาศรีลำดวนแล้วก็มีพ่อชัยชนะบุญโชตนะ
0: แข็งแรงอย่าง
1: น
0: ี้
1: เป็นนภาโอ้ยแข็งแรงแข็งแรงนะคะแล้วก็มีเพ็ญนภามุกดามาศอาสนชัยเมฆวิเชียนแล้วก็มีไข่มันไม้ทองคำก็คือน้องพงพันธ์กับน้องจักรพันธ์แล้วก็มีแตงโมพัชรามีสีพายไทยแท้มีน้องนุ้ยสุวินาอาสยามไปนะคะวันที่11ส่วนวันที่12ก็จะเป็นน้องไก
0: ่
1: น้องตรีชัยนรงค์แล้วก็มีน้องเจนนุ่นบง
0: อ
1: ันนี้ซุปเปอร์วาเลนไทน์มีน้องแนนซี่ท็อปไลน์แล้วก็มียานิท็อปไลน์น้องเล็กหนูเล็กท็อปไลน์มีน้องป๊อปปี้น้องป๊อปปี
0: ้ท็อปไลน์ทั้งเช็ดทั้งเซตเลย
1: น่าจะไปทั้งเซตค่ะไปทั้งเซตค่ะแล้วก็มีน้องป๊อปปี้ปัตยรักษ์นี่แล้วก็มีน้องยุวดีอันนี้คนดังใน TikTok นะคะ
0: ร
1: ้องทำสวนมีเออภิรักษ์ในกลุ่มของนักร้องที่แบบมีชื่อแล้วไม่มีชื่อนะคะที่แบบว่าแจ้งกันไปนี่น้องปิ่นน้องวันวลียิ่งรักสลักใจน้องก้องชินโนไทยจิรพันธ์วีรพงศ์นี่ก็ไปแล้วก็เปียกนารายทอง
0: นี่วันที่12ใช่ไหม
1: 12ค่ะมีอะตอม แล้วก็มีน้องอมสิริเดชนะคะที่จะไปส่วนวันที่13เนี่ยเป็นวันหลักก็จะมีสลักจิตจันจวงก็มีให้จันจวงสลักจิตดวงใจนะที่ไปแล้วก็จะมีพี่ไก่สอนนะฮะพี่ไก่สอน
0: ปีนี้ร้องเพลง
1: ร้องใช่ไหม
0: จ้ะ
1: เอาให้คุ้มค่าตัวหน่อยเสียงล่มนะล่มจะประจาน
0: เออนะซ้อมมาดี
1: แล้วก็มีน้องเพชรแล้วก็มีลำใหญ่น้องลำใหญ่แล้วก็จะมีพี่ส้มเฉงอาจารย์โอเล่ไปจะไปเวทีกีตาร้องเพลงเขาบอกไม่เคยไปเลยเขาบอกว่าอยากไปร้องเพลงดิกีตาร์สักหน่อยบอกได้เลยอาจารย์แล้วก็มีพี่ต้อมเสรีลุงสว่างมีน้องใบเฟิร์นสุธิยาแล้วก็มีพี่จ่อยไม้ทองคำจอมขวัญกัลยามีเอณภัสส
0: ร
1: อันนี้ก็เป็นดีเจเก่าของเราที่อยู่ขึ้นน
0: ี้ไปวันที่13
1: แล้วก็น้องสปายโกลเด้นซอง
0: นะ
1: ฮะแล้วก็จะมีนักร้องของยังไม่รู้หน้างานนะอันนี้คือวันที่13
0: ประมาณคร่าวๆ
1: ประมาณคร่าว
0: ๆแต่ว่าเยอะแน่นอน13นี่เอียด
1: แน่นอนค่ะแล้วก็วันที่14กลุ่มแกรมมี่ก็จะมีน้องเปาวลีน้องการทัศนะลำยองหนองหินหาว
0: อ
1: ิดอิสระพงศ
0: ์
1: มาตรีในคันทรีเอ็มโบในคันทรีกิมกลอยไทดอนมิสิก
0: กิมกลอย
1: แล้วก็น้องไอจริงจริงไทดอนมิสิกบอสเดย์ไทดอนมิสิกแล้วก็มีน้องแป้งร่ำนะครับซิวานนารีแล้วน้องมิ้วออนเนี่ยจะเรียกยากมากเลยเขาเปลี่ยนชื่อกันนะยุคนี้มันเรียกออนนภัทรนะออนนภัทยานะแล้วก็น้องโบนัสพัทราน้องเอมเอปวีน้องพลอยโกลเด้นซองแล้วก็มีว่าน้องหญิงทิติการบุญสิทธิ์คำสร้อยจิ้งหรีดขาววงทีวันแมงปอทนทิชาเนื้อแมงปอที่เพิ่งทำหน้าใหม่แต่เริ่มกันไปงานนี้แหละตอนนี้อัพหน้าอยู่นะแล้วก็มีน้องเจเจแฟนน้องหนิงอดีตแฟนอดีตภรรยาน้องหนิงที่เสียชีวิตไปตลกอะค่ะเจวิวชัดแล้วมีน้องอาร์ตพงศกรน้องปอยนวาวันแล้วก็มีน้องตั้มหนิงแล้วก็มีพี่ยิ่งยงยอดวงงาม
0: 14
1: ค่ะและกลุ่มของของไฮทองคำวันที่14เหมือนกัน
0: เยอะกันเลย
1: น้องอุ้ยย
0: ุ
1: กก
0: ิ2แผ่นแล้วเนี่ย
1: ยุกกิไฮทองคำน้องกระต่ายพนิพาน้องพราวไฮทองคำน้องไอ้น้องป๊อกซีด น้องต้าน้องยูฟ่าน้องพอลล่าน้ำเพชรน้องบิวน้องบอล
0: นี่ก็คือขายทองคำ
1: ทั้งหมด
0: 14ยกค่ายไปเลย
1: ค่ะแล้วก็วันที่15 15นี่ก็อ๋อบอกอ่านกันแบบตาเหลือกอะค่ะ15ก็จะเป็นพี่ทศพล
0: ครับ
1: นะฮะน้อง
0: นายก
1: นายกทศพลน้องผักบุ้งนะฮะแล้วก็มีคุณไทยรัฐอันนี้อยู่ในกลุ่มของพวกนักแหล่นักแหล่แล้วก็จะมีพี่ดำรงวงทองน้องพึ่งสัมพันธ์สายันไรไทยน้องอาร์ตดนชัยน้องเอ็มธนวัฒน์แล้วก็จันทาธี
0: ร
1: วรรณลูกเจี๊ยบทัศนีแล้วก็มีพี่ธันทิพย์สาว
0: ร
1: ศิริแหม่มพิมานรำแล้วก็ยิปซีศรีสาครนะในกลุ่มเนี้ยคร่าวๆส่วนวันที่16ก็จะเป็นน้องไรอันน้องลีโอลีโออาทิตย์แก้มใสแล้วก็ดาวมยุ
0: ร
1: ีรุจรีศิ
0: ริ
1: ราชาพี่นกวนิดาน้องบุมชยาชาสนสนมนสวรรค
0: ์
1: แม่น้ำอ้อยพุ่มมันอ้อยพรวิ
0: เช
1: ีย
0: น
1: อดุสิตดุริยศักดิ
0: ์
1: ออนอรดีวีจิ
0: รา
1: พ
0: ร
1: เชนกันตพงศ
0: ์
1: ชุติมาหลานย่าโมเบียสุปีดาแล้วก็มีพี่ออดโฟเอ็ดปิดท้ายกับวง
0: ของ คุณวัน
1: ที
0: ่
1: 16ส่วนวันที่17ก็จะมีคุณรุ่งสุริยาเด่นชัยสายสุพรรณพรชัยวรรณศรีแล้วก็มีพึ่งหวานมิวสิกน้องขิมเบญญาเรย์ไลไลสดปูชุลีพรออฟธนากรแล้วก็มีบีเทนคุณต้นหอมดอกแคทับลายท็อปพลพัฒน์ต้องนัทนนท์แล้วก็มีอาร์นอก็คือนักร้องที่ดังในทิกตอกที่คัฟเวอร์เพลงกระแซะ
0: ครับครับ
1: แล้วมีพลอยสวยไม้ทองคำมีแก้วฟ้าสหเพชรแล้วก็วันที่18จะไปชุดของกลุ่มชุมทางตาทองก็มีพี่นกบริพันธ์น้องปุ๋ยพุ่งชีวาแล้วก็มีน้องดาด้ามิลลี
0: ่
1: แล้วก็จะเป็นปอร์เช
0: ่ครับ
1: นะแล้วก็มีเอกชัชวาลมีลูกปัดมีเกษมคมสันมีคุณตาเมืองใหม่หมูแหม่มเมษณีมีโฟมมอนมีอาจารย์ธนิตแล้วก็มีน้องยุอียุอีชิงชาสวรรค
0: ์
1: ที่ล่าสุดที่เพิ่งปรากฏเพราะว่ายุอีกับปอร์เช่เนี่ยเป็นพี่น้องกัน
0: ครับ
1: นะแล้วน้องไมมิ้นโฟเอสทองโฟเอสแล้วมีน้องป่านปันชีวา
0: ครับ
1: น้องไข่มุกน้องจันเจ้าอะไรอย่างเงี้ยส่วนวันที่19ก็จะมีแบบแจ้งมามีดวงจันทร์สวนนีมุกเมทินี
0: ครับ
1: น้องฟ้าขวัญนคร
0: ครับ
1: น้องแดเนียลดูวา
0: ครับ
1: เนยณัฐธิดา
0: ครับ
1: ชิงชาสวรรค
0: ์
1: อันนี้ก็แบบคร่าวๆไว้ก่อน
0: แล้วก็แต่ละนักร้องแต่ละท่านแต่ละคนที่ ที่ต้ององพูดมาเนี่ยที่พี่ไม่รู้จักหรอกแต่ว่าแฟนคลับเขามี
1: เขา
0: จะร
1: ู้
0: จักของเขา
1: ใช่
0: นะครับเราจะรู้จักแต่รุ่นเก่าๆรุ่นกลางๆรุ่นอะไรอย่างเงี้ยอย
1: ่
0: างเงี้ยแต่ว่าทุกคนมีแฟนคลับแน่นอนแล้วก็ทุกคนรู้ว่าคนนี้ดังเพลงนี้คนนี้ดังจากทางนี้ทางนี้เพราะฉะนั้นแน่นเอียดแน่นอน11 ถึง 19จัดเต็มๆเลย
1: ค่ะเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าใครเป็นแฟนคลับใครก็ไปเที่ยวบางทีอาจจะแบบเบื่อที่จะดูนักร้องดึกเกินไปหรือว่าอุ๊ยมาช้ามั้ยไปเดินเที่ยวในงานก็ได้
0: คร
1: ับ เพราะในงานเนี่ยต้องบอกว่าร้านค้าเยอะ
0: ครับ
1: นะคะเดินไม
0: ่ของเขิงเพียบดังๆร้านดังๆทั้งนั้น
1: ร้านดังๆค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงเดินไม่ทั่วงาน
0: โอ้โหขออย่าให้มีฝนตกเลยตก
1: ค่ะ
0: ตกหลังจากที่เลิกแล้วค่อยตกสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วก
1: ็
0: วันใหม่ก็ตกประมาณนี้2-3ตกไป
1: ตกไปก็ขอให้ได้ตก
0: ใช
1: ่ก่อนที่จะฟ้าสาง
0: ใช่
1: แต่ให้แบบช่วงดึกๆอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่าถ้าเกิดว่าตกทุกวันเนี่ยโอ้โหร้านค้าน่าสงสาร
0: น่าสงสาร
1: น่าสงสารนะคะก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นมหกรรมงานของพี่พึ่งประจำปีซึ่งเหมือนพี่พึ่งเองก็ช่วยคนที่อยู่นะ
0: ให้มี
1: การทำมากินค้าขายได้เพราะว่างานของพี่พึ่งเนี่ยมันเป็นคนที่อยู่อ่ะมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาบอกว่าได้ทำงาน
0: ใช่
1: มันเป็น
0: ช่วยคนเยอะมากเห็นไหม
1: ค่ะ
0: มีชีวิตอยู่ก็ช่วยคนเยอะ
1: ค่ะ
0: จากไปแล้วก็ช่วยคนอีกเยอะเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะช่วยบรรกันแบบนี้ตลอดไป
1: ค่ะตราบใดที่ทุกคนยังรักและศรัทธา
0: ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนาะ
1: ค่ะใช่งานยิ่งใหญ่กว่าต้องบอกว่าในแต่ละปีเนี่ยยังไม่เห็นมีคนไหนที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดน
0: ี
1: ้อันนี้มันเป็นการรำลึกของพี่พึ่งเนี่ยแบบ9วันซึ่งแบบมันเป็นงานยิ่งใหญ่จริงๆมันไม่ใช่ว่าวันนี้มีคนพรุ่งนี้ไม่มีคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบนั้นคือมีคนทุกวัน
0: ม
1: ีคนทุกวันยิ่งวันที่13เนี่ยเป็นวันครบรอบกับพี่พึ่งเนี่ยคนเยอะคนไปทำบุญ แล้ววันที่13
0: เช้าใช่มั้ย
1: อ่า
0: ตั้งแต่
1: วันที่13เนี่ย
0: เช้าเนาะ
1: ทางวัดพระดานเลี้ยงเพลนเลี้ยงพระเพลนตอนเช้าก่อนแล้วก็จะมีจะมีพวกกลุ่มของคณะกรรมการเขาแจกทุนการศึกษาเด็กๆด้วยแต่ละโรงเรียนนะคะทุกปีแล้วก็ข้าวของพี่พึ่งเนี่ยซึ่งแบบว่าคนที่เอาไปแก้บนเนาะไปแก้บนเอาไปไหว้จะเป็นเครื่องสำอางจะเป็นเสื้อผ้าคือทุกอย่างที่เป็นเครื่องแต่งตัวของผู้หญิงนะที่เป็นการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย เขาก็จะเอาออกมาประมูลของวันนั้นตั้งแต่วันที่11
0: เอาเงินเข้าวัด
1: เอาเงินเข้าวัดค่ะได้เข้าวัดทุกอย่างเข้าวัดหมดเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะ
0: นักร้องแต่ละกลุ่มมาดูที่น้ำมูกน้ำเอกอะไรเลยนักร้องแต่ละท่านเนี่ยมาด้วยใจ
1: มาด้วยใจค่ะทุกคนไปฟรี
0: ทุกคนแบบค่าตัวกันแพงๆทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: อุตส่าห์ยอมเสียสละเวลามางานช่วยพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับงานล้ำลึก
1: ก็ถึงได้บอกว่าน้ำใจตรงนี้เราต้องขอบคุณศิลปินจริง
0: ๆครับ
1: ซึ่งบางคนก็บอกโอ้ยมีรายได้มันก็เหมือนกับเป็นการทำบุญช่วยวัดนะคะคือวัดเนี่ยในหนึ่งปีเนี่ยก็เหมือนกับเราบูรณะวัดไป
0: ครับ
1: นะคะบางคนอาจจะวัดอื่นก็ได้แต่วัดอื่นไม่ได้จัดงานพุ่มพวงอะค่ะที่นี่ก็จัดงานพี่พึ่งมาแล้วก็อีกอย่างนึงมันก็เป็นงานยิ่งใหญ่ซึ่งเราก็ร่วมกันทำบุญนะคะถ้าเราคิดลบมันก็ลบอะถ้าเราคิดบวกก็คือแบบเราก็จะยิ้ม
0: ใช่
1: แต่ตอนเนี้ย
0: องค์จะองค์
1: จะบวกองค์จะบวก
0: เฮ้ยใจเย็นหรอกใจเย็น
1: แต่ทุกอย่างถึงได้บอกว่าเราต้องไปเจอกันหน้างานต้องแก้ไขเหตุการณ์หน้างานทุกอย่างถึงได้บอกว่าปีๆหนึ่งไม่อยากดราม่าอะไรกับใครเลยมันเหนื่อย
0: มันปวดหัวนะ
1: มันเหนื่อยจริงๆบางทีเราพูดได้แล้วก็พูดบางทีเราพูดไม่ได้แล้วก็แบบน้ำท่วมปากที่เขาบอกโอ๊ย
0: จะให้กำลังใจการทำงานมีแน่นอนไม่ว่าอะไรทั้งสิ้น
1: มันไม่ถูกใจใครหรอก
0: ต่อให้วางแผนกันยังดีปรึกษากันยังดีประชุมกันยังดีพอหน้างานเนี่ยมันต้องอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นก็ไปแก้ไขกันหน้างานเอา
1: ถูกต้องค่ะทุกอย่างต้องบอกว่าร่วมส่งกำลังใจให้กันและกันดีกว่านะคะฟังเพลง
0: สักชุดครับสุด
1: สักชุด

0: 3เพลงรวดรวดอานิจาทิงเจออันนี้ฟังบ่อยอยู่กันนะอานิจาทิงเจอนักร้องประกวดก็เอาไปร้องคอยรักที่สถานีแล้วก็เหมือนคนครึ่งใจเนี่ยไม่ค่อยได้ฟัง
1: ค่ะ
0: เพราะนะเนี่ย
1: เพลงเพราะเท่านั้น
0: เหม
1: ือ
0: นคนครึ่งใจคุยกัน
1: วันนี้ได้ฟังเพลงถือว่าเยอะนะ
0: เยอะมาก
1: เยอะนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราอยากจะเป็นงานรำลึกซึ่งแบบได้ฟังเพลงกันเยอะๆนะเพื่อเป็นการคิดถึงพี่พึ่ง
0: ครับ
1: คิดถึงเสียงเพลงของพี่พึ่งซึ่งถามว่านักร้องแบบนี้ไม่มีใครแทนที่ได้ไม่มีใครเทียบพี่พึ่งได้เราไม่ได้อวยพี่สาวนะแต่ว่าเปรียบเสมือนเป็นครูบาอาจารย์ซึ่งแบบเป็นต้นฉบับและต้นแบบของเพลงจริงๆ
0: นักร้องเสียงดีเยอะแยะคนสวยๆเยอะแยะแต่ว่าบุญบารมีจะได้พูดเนาะไม่เหมือนกันเพราะนั้นมันอยู่จุดๆนี้นักร้องเขาเก่งๆแต่ว่ามันต้องประสบสะสมอะไรมาหลายๆอย่างอ่ะมาถึงมาจุดนี้ได
1: ้ค่ะซึ่งบางคนเนี่ยอย่างเอาเพลงพี่เพิ่งไปร้องเนี่ยแม้กระทั่งรายการประกวดเหมือนกันคือต้นฉบับเป็นของพี่เพิ่งแต่บางคนร้องแบบเด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงเก่งนะเด็กประกวดอ่ะ
0: ใช่
1: แต่บางทีร้องเหนือกว่าต้นฉบับ
0: คือสไตล์ของเขา
1: เป็นสไตล์
0: ก็คือว่าเพลงต่างๆเหล่านี้มันอยู่ที่ค่ายแล้วไง
1: ใช่
0: เนื้อเพลงทำนองเขาไปทำใหม่อะไรค่ายเคยหมดอ่ะ
1: อันนั้นไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าการที่ไปทำดนตรีใหม่แต่ว่าหมายถึงว่าการร้องเอื้อนเกินต้นฉบับเอื้อนแบบใส่เยอะเกินไปมันดูไม่เพราะ
0: อันนี้เป็นแบบลูกทุ่งใช่ไหมไม
1: ่
0: ใช
1: ่ลูกทุ่งค่ะ
0: นักร้องบางคน
1: บางคนเด็กบางคนซึ่งแบบเอาไปร้องแบบมันฟังดูแล้วมันลก
0: ก็นั่นแหละ
1: มันเป็นเทคนิคของเขา
0: เป็นเทคนิค
1: ในการร้อง
0: ประมาณนี้แหละ
1: ซึ่งคนที่เป็นแฟนคลับหรือเป็นแฟนเพลงของพี่พึ่งจริงๆอ่ะเขาก็จะบอกว่าร้องเยอะเกินไปใส่ลูกเล่นเยอะเกินไปมันดูไม่เพราะเราก็ได้แต่บอกว่ามันเป็นเทคนิคค่ะบางคนเขาก็มาถามมาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกมันเป็นเทคนิคของเด็ก
0: เจนใหม่
1: นะคะก็คือเขาก็ยังรักความเป็นพุ่มพวงอ่ะคือต้องบอกว่าแฟนเพลงของพี่พึ่งเนี่ยก็ยังรักต้นฉบับความเป็นพุ่มพวงของพี่พึ่งไว
0: ้ครูเพลงไงครูสอนร้องเพลงก็จะสอนไงเออเพลงพุ่มพวงอย่างนี้เราจะร้องเหมือนไม่พึ่งนะแล้วต้องเอาสไตล์ของเราใช่ไหม
1: ใช่
0: ไหมจะพูดอย่างเงี้ยเราร้องได้แล้วก็ต้องร้องในสไตล์ของเราเองเนี่ยก็เลยมันก็ใส่เต็มที่
1: ก็เลยใส่เต็มที่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นแนวสตริงหรือแนวแบบ
0: ก็อีกแบบเลย
1: ก็จะเป็นอีกแบบนึงหรือแบบแนวคัฟเวอร์สนุกอะไรก็จะไปอีกสไตล์นึงแต่ถ้าเป็นเพลงหวานเนี่ยคนที่เป็นแฟนเพลงของพี่พึ่งจริงๆเขาจะจับล่องทางได
0: ้ยากนะ
1: ยาก
0: โอ้เพลงหวานหวานเพลงลูกทุ่งจริงๆเนี่ยยากมากนะ
1: คือต้องเข้าใจว่าเพลงพี่พึ่งไม่ได้ร้องง่าย
0: ๆใช่
1: ดูเหมือนร้องง่ายนะ
0: ใช่
1: ดูเหมือนร้องง่ายแต่ไม่ได้ง่าย
0: แต่ไม่ได้ง่าย
1: ถึงได้บอกว่าเพลงพี่พึ่งก็เปรียบเสมือนเพลงครู
0: เป็นเพลงนึกได้ขอโทษยุ้ยมาป่ะปีนี้เลิกร้องแล้ว
1: ไม่มั่นใจค่ะว่าปกติน้องยุ้ยก็จะมาวันที่
0: 12 หรือ 13
1: เขาจะมาวันที่13ปีที่แล้วก็ไม่ได้มาไม่ได้มาเพราะว่าอันนี้เขาคืออิ่มตัวแล้วไง
0: อิ่มตัวแล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปทำติ๊กต็อกไปทำอะไรโอ้ย
1: เดือนเขาได้ตั้งหลายแสน
0: เยอะนะเยอะนะคนดูเขาเยอะมากนะยุ้ยยอดเยอะเนี่ย
1: เพราะว่าเขาได้แฟนตลกไงเขาก็สามารถที่จะหามุกหาแก๊กได้แล้วก็ลงแบบใน TikTok ทั้งใน TikTok ในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบได้เดือนๆนึงอะไรตังค์
0: ดูเขาดูดีนะ
1: เป็นคอนเทนต์
0: แล้วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไม่สนใจอะไรละอย่างเงี้ย
1: คือเขาบอกว่าเคยเจอกันอยู่เจอกันอยู่ตามงานอะไรเงี้ยเขาบอกว่ายุ้ยไม่ลดหรอบอกพี่หนูไม่ลดหรอกหนูอดอยากตั้งแต่สมัยหนูเป็นนักร้องแล้วคือตอนนี้แบบหนูกินให้เต็มที่หนูอยากกินหนูมีความสุขกับการได้กินแล้วตอนนี้มันเหมือนกับแบบนี่คือตัวตนของเขาเขาบอกการร้องเพลงอ่ะเขาร้องไม่เยอะแล้ว
0: ใช่
1: แล้วเขาก็ดังมาแล้ว
0: ใช่ใช่ใช่
1: เขาก็บอกว่าเขาดังมาแล้ว
0: ถึงจุดละ
1: เขาประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้ก็อยู่กับคำว่าครอบครัวเขาก็มีเหตุผลของเขา
0: ลูกชายเขาก็ร้องเพลงใช่ได้เนาะ
1: ใช่ได้อยู่นะ
0: ใ
1: ช่ได้อยู
0: ่น้องลูกทุ่งน้องลูกทุ่ง
1: ก็แหมสายเลือดเนาะพ่อก็ศิลปินแม่ก็ศิลปินค่ะเป็นสายเลือด
0: คิดถึงกันนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: 13ก็มาได้ก็มานะยุ้ยนะ
1: ไม่น่าจะมาไม่น่าจะมาเพราะว่าถ้าจะมาก็ต้องแบบวันแต่ก็ไม่รู้เอาแน่ไม่ได้เอาแน่ไม่ได้เพราะว่าบางที
0: มาอย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็ต้องให้เขาเห็นไหม
1: ทุกคนมามีสิทธิ์มาได้หมด
0: แบบยุ้ยอย่างเงี้ยมันก็เป็นแนวพี่พึ่งมานานแล้วเนาะเมื่อก่อนก็คิดว่าเป็นลูกพี่พึ่งเนี่ยก็เป็นเขาก็พูดกันไปตั้งนานนะก็แนวแหละก็ดังก็เพราะพี่พึ่งนั่นแหละเห็นไหมก็ยังเคารพพี่พึ่งอยู่นะเคารพพี่พึ่ง ก็ขอบคุณมากถ้ามาได้ก็มาแล้วก็นักร้องหลายๆท่านก็เดี๋ยวนี้ก็ต้องเตือนกันอ่
1: ะ
0: จะไปเตือนหน้าเวทีเราเตือนกันตรงนี้เตือนตรงนี้ดีกว่าว่าถ้าทำนักร้องเสียงดีมีความสวยความงามพร้อมร้องเพลงดีค่ายดีแต่ว่าความดังอ่ะมันเริ่มมีได้แต่ว่าจะทำยังไงให้ความดังนี้อยู่ไปนานๆใช่ไหม
1: ใช่
0: อันนี้สำคัญ
1: ทุกอย่างคือนิสัย
0: ใช่ประกอบกันทุกอย่างประกอบกันทุกอย่าง
1: ถ้ารู้จักสัมมาคารวะถ้ารู้จักเขาเรียกกาลเทศะตรงนี
0: ้คนรอบข้างก็สำคัญ
1: ถูกต้อง

0: นำทางที่ดีไหมแนะนำทางที่ดีไหมทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ถ้าถูกต้องมันก็ไปด้วยกันได้ดีแต่ถ้าว่าผิดพลาดมาหรือแนะนำไปแล้วก็โดยที่จะมีผลประโยชน์อย่างเดียวมีแต่จะทำอย่างงู้นทำอย่างนี้อย่างเดียวมันก็ต้องทำให้เด็กมันชื่อเสียงมันก็เนา
1: ะ
0: ประชาชนก็ไม่ยอมรับ
1: ถึงได้บอกว่าคนเราความดังไม่คงที
0: ่ความดีสิคงทน
1: ถูกต้องและอย่างวงการนี้ต้องบอกว่ามันเป็นวงการที่แคบ
0: ครับมันถึงกันหมด
1: มันไม่ได้กว้างหรอกมันแคบมันเป็นเรื่องที่แบบปากต่อปากไม่ว่าเด็กใหม่และเด็กเก่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่แบบเดินเข้าวงการตรงเนี้ยยังไงก็อ๋อเด็กคนนั้น
0: อ
1: ๋อชื่อคนนี
0: ้
1: อ๋อคนนั้นปั้นคนนี้ปั้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นการพูดปากเปล่าแล้วปากต่อปากกันมาว่าเฮ้ยเด็กคนนี้นิสัยดีนะเด็กคนนี้ร้องเพลงดีนะเฮ้ยเด็กคนนี้คนนั้นทำนะอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการช่วยสนับสนุนกันไป
0: มีไหมเขาบอกเขาไม่สนเออมีไหม
1: ก็หลงมึง
0: ไม่สนเลยกูดังแล้วไม่สน
1: ก็หลงมึง
0: ใช่ไหมเฮ้ยหาเงินเนี่ยพูดมาได้หาเงินได้ถ้ากูเปล่าอะไรเงี้ย
1: ก็ไม่เป็นไรคือทุกอย่างตรงนี้คือต้องบอกฟ้ามีตาคือทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ลองใจกันได้เพราะว่าสิ่งที่บอกว่าวงการนี้มันแคบถ้าคนนี้มันพูดปากต่อปากอุ้ยจะเอามาเลยเด็กคนนี้เรื่องเยอะ
0: อ
1: ุ้ยคนนั้นมีปัญหาเนี่ยทนายมีปัญหาคนนี้บริษัทนี้เรื่องมากอะไรเงี้ย
0: มันก็กระทบได้เน
1: า
0: ะ
1: มันก็จะกระทบมันก็ปากต่อปากถึงที่บอกว่าอะไรก็ตามนอบน้อมไปเถอะ
0: นอบน้อม
1: ไปเถอะ
0: ผู้หลักผู้ใหญ่คือทุกวงการไม่ใช่เฉพาะองค์การเพลงอย่างเดียวจะทำงานอะไรก็ต้องมีความนอบน้อมมันก็จะเจริญก้าวหน้าม
1: ันก็เหมือนกับหนูอะบางทีแบบบางคนยังไม่ได้คุยกับหนูเลยวิองแบบเรื่องเยอะ
0: ตัดสินไปแล้ว
1: บางองเรื่องเยอะองยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาคุยเฮ้ยทำไมไม่ใช
0: ่
1: ทำไมไม่ใช่ดูแบบว่ามันตรงกันข้ามอ่ะถึงได้บอกว่าคนเราเนี่ยลองได้พูดคุยกันก่อนลองมาเจอกันก่อนทุกอย่างก
0: ็
1: จะแบบ
0: คุยกัน
1: มันก็จะแบบว่ามันไม่ใช่แบบที่เขาเล่าว่าประมาณนั้นนะคะ
0: ฟังเพลงกันครับ
2: โดยพุ่มพวงแฟมิลี
3: ่ผมแห้งผมเสียผมตกไกลผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยด้วยแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ถึง24มิถุนายนนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: โดยพุ่มพวงแฟมิลี่

0: หัวใจอะไรเห็นไหมเพลงนี้ก็ไม่ค่อยได้ฟังกันถ้าเพลงที่ผ่านไป2เพลงก็สินค้าชิ้นสุดท้ายแล้วก็คนเหมือนกันน
1: ะอ
0: ยู่ในชุดอะไรนะนี่พวงแห่ค่ายมานะ
1: ชุดไหนฮะ
0: อะไรนะ
1: ของไอเอสเหรอฮะ
0: ไม่ใช่อีกอันหนึ่งอาจารย์พระจิตจะฟ้องพี่บอกฟ้องเด็กฟ้องพวงเด็กก็ไม่ฟ้องเรื่องมาตกลงกันเออนะจบไม่ได้มีใครกล้าฟ้องพวงหรอกท่านนะก็คือเขาขอมาก็เอออยู่ในค่ายก็อยากจะแขกสักนิดหน่อยไปหาเงินนิดหน่อยเงี้ยก็ได้มาก็ไม่กล้าฟ้องนี่คือคนดังนะเขาทำกันได้เขาไม่ใช่ว่าแนะนำให้ผิดสัญญานะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนก่อนนะเมื่อก่อนนี่ฟ้องมันกินไม่กี่ตังค์หรอกเดี๋ยวนี้เอาตายเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้ได้ข่าวว่าลิขสิทธิ์เริ่มออกมาอันวาดอีกแล้ว
0: 10 20ล้านเอากันแบบจมล่มจมอ่ะ
1: ก็ก็ต้องบอกว่า
0: เดี๋ยวกันโอเคเราเมื่อกี้เราคุยกันหลังใหม่นะเอาอย่างนี้แล้วกันพี่จะสรุปให้นิดหน่อยไม่รู้จะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้น
1: ะ
0: เอาเป็นว่าทุกคนแฟนคลับต้นข้าวป้าเอ่ยชื่อเลยนะครับแฟนคลับถ้าฟังอยู่เรื่องที่มันผ่านมาแล้วนะครับณโอ่งก็เป็นคนปูชนียบุคคลที่ทุกคนกราบไหว้เรียกแม่โอ่งกันอยู่วงการมานานก็ขอให้มันให้อภัยกันจบเราจะไม่พูดว่าใครผิดใครถูกที่ผ่านมาช่างมันเถอะนะจบแล้วจบเลยต้นข้าวตอนนี้หนูกำลังดังมากไม่มีใครห้ามหนูได้เพราะนั้นหนูต้องทำบุญลูกนะแฟนคลับนะครับถ้าจะส่งเสริมต้นข้าวต้องพูดหรือทำอะไรเนี่ยที่ไม่ให้ต้นข้าวเสียเลยอย่าให้เสียหายเลยจะไปด่าคนนู้นจะไปว่าคนนี้ต้นข้าวไม่โดนหรอกแต่ว่ามันจะถึงอ่ะถึงกันได้แล้วก็อีกหน่อยบุญเราเนี่ยมันก็จะไม่ดีอ่ะต้นข้าวอีกหน่อยโตขึ้นมาความดังมันจะเป็นประวัติเลยนะนะป้าขอร้องแล้วกันน้าองค์เขาก็เสียใจนะที่ทำไปโดยที่อย่ามันเหตุการณ์วันนั้นมันถ้าได้ฟังน้าองค์เล่ามันก็อีกแบบนึงนะครับต้นข้าวก็มีความหวังดีน้าองค์ก็หวังดีทุกคนหวังดีหมดนะครับขอร้องนะครับตั้งแต่นี้ไปตั้งแต่ปี3435ไปเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับแล้วก็พร้อมที่จะคุยกันด้วยความหวังดีทุกท่านอย่าอภัยกันได้ให้อภัยกันนะองค์ไม่ติดใจอะไรนะครับคุยกันได้คุยแค่นี้แหละไม่รู้จะป้าจะโดนหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเป็นว่าวันนี้ฝากกันแค่นี้ครบรอบ34ปีพุ่มพวงเรามาฟังเพลง
1: ค่ะ
0: สุดท้ายกันนะองค์พูดนิดนึงพูด
1: ก็เจอกันนะฮะ11ถึง19วัดทับกระดานนะ
0: คะ
1: แล้วก็เราไปร่วมงานรำลึกของพี่พึ่งกัน
0: ครับ
1: นะคะทุกอย่างก็อย่างที่บอกเราไปแก้กันหน้างาน
0: ครับ
1: ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันต้องแก้ไขอะไรกัน
0: ครับ
1: นะคะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาเจอกันใหม
0: ่วันที่เท่าไหร
1: ่วันที่4
0: กรกฎาคมเนาะ
1: กรกฎาคม
0: เอาเดือนให้ผ่านก่อน
1: แล้วก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องราวของเหตุการณ์ของงานปีนี
0: ้ใครไปช่วยพุ่มพวงอะไรยังไงทางเรามาขอบคุณตอนนั้นนะครับ
1: ค่ะ
0: โอเคครับ
1: วันนี้ก็คงต้องจากลากันก่อนนะคะจากสลักจิตดวงจันทร์ค่ะ
0: ไกรสอนแสงกนันท์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: เจอกันงานพุ่มพวงครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชน 63.7% หนุนไทยพาสปอร์ตย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างกว้างขวางโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้วสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยพาสปอร์ตต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกติดตามการคัดกรองลูกจ้างชั่วคราวสพท.สั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสุลยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ภายหลังรับทราบข้อกังวลของอดีตลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนสืบวังทองหลางจับหนุ่มเจอพอร์ตเคคาเอลขยายผลรวบแฟนคาคอนโดยึดไอซ์1กิโลกรัมฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางนำโดยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางนำกำลังออกตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว80แยก22ขณะตรวจตาพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนพบพอร์ตเคหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดตซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายชานรงค์หรือเนมอายุ29ปีจากการซักถามสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติมจนผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวจึงได้นำกำลังตรวจค้นต่อเนื่องโดยผลการตรวจค้นทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งหลังพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอดเคอีกกว่า 1,060 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยมีนางสาวปลายฟ้าอายุ21ปีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองโดยหักแบ่งจำหน่ายกรัมละ300บาทส่วนพอร์ตเทรับมาจากเอเย่นในพื้นที่ลาดพร้าวนำมาจำหน่ายต่อขายหัวละประมาณ 1,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์บอลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ
1: ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

เป็นเรื่องวันเสาร์แล้วนะคะเรามีนัดกัน 10:00 นจนถึง 13:00 นตรงคุณผู้ฟังอยู่กับอ้อยกระท้อนในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตเป็นพิเศษนะคะที่ FM 95คือลูกทุ่งมหานครนะคะตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะกำลังทำงานทำการครึ่งวันหรือเปล่านะคะถ้าเกิดทำงานทำการครึ่งวันก็ช่วงเวลานี้ก็ฟังเพลงกับเราเป็นเพื่อนกันไปนะคะที่จบไปนี่คือสารวงนะคะเพลงแรกแล้วก็ตามไปด้วยนกเขาใจง่ายของพี่เสียงพี่ทำรันดีแล้วก็ฝนจางนางหายของน้องหมูพงเทพกระดนชำนาญปิดท้ายด้วยล้างลิ้นทะเลของอาจารย์สีเผือกคนดันเควียนค่ะวันนี้ก็เอาเพลงสนุกสนุกมาฝากกันในช่วงวันเสาร์สบายสบายแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นะคะช่วงนี้ช่วงหน้าฝนไปไหนก็ติดร่มติดเสื้อกันฝนหรือว่าหาอะไรที่มันเป็นอุปกรณ์ที่กันฝนเพื่อที่จะให้เราไม่เป็นหวัดเพราะเนื่องจากว่าฝนเดี๋ยวนี้มันชะล้างสิ่งสกปรกบนในอากาศเนี่ยลงมานะคะเพราะฉะนั้นก็อันตรายพอสมควรทีเดียวถ้าเราเลี่ยงสามารถเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงกันนะคะเรายังอยู่บนโลกใบนี้อย่างแบบว่าต้องดูแลตัวเองและใส่ใจนะเพื่อนเพราะบางทีบางเรื่องบางราวเนี่ยเราก็ต้องฟังข่าวสารต้องดูแลเพราะว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเนี่ยบางทีมันแก้ไขยากเพราะว่าเชื้อโรคบางตัวเนี่ยมันก็ที่มันแพร่ระบาดอยู่ทุกวันเนี้ยบางตัวมันก็รักษาหายบางตัวมันก็รักษาไม่หายนะคะก็ระมัดระวังกันด้วยความเป็นห่วงดูแลสุขภาพกันแบบต่อเนื่องเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้พี่อ้อยตั้งไว้อีกหนึ่งเพลงเพราะๆอีกหนึ่งเพลงที่พี่ปูเอามา cover ใหม่นะคะเป็นเพลงพี่ปูเอาเพลงลูกกุ้งเพลงนี้มา cover ใหม่นะคะฟังเพลงนี้จบแล้วพี่อ้อยรับสายหน้าใหม่นะคะสัก3สายก็ได้ที่022481366คนไหนที่แบบวันนี้แบบว่ามือยังว่างอยู่หรือว่าคิดถึงเราเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะขอเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่อยากจะเข้ามาร่วมพูดคุยหรือแชร์ประสบการณ์อะไรดีๆนะคะสามารถโทรมาได้ตามหมายเลขที่บอกเลยนะคะหลังจากจบเพลงนี้ค่ะ

0: โอ้โหเพราะพริ้งแล้วก็เป็นสไตล์ของพี่ปูนั่นแหละแต่ว่าเป็นเพลงเก่าเป็นเพลงลูกกลุ่มเพราะๆนะคะซึ่งตัวพี่อ้อยเองเนี่ยก็ได้มีนำเพลงลูกกลุ่มเก่าๆมาร้องเอาไว้ในอ้อยจะทอนออฟฟิเชียลทางช่อง YouTube เช่นเดียวกันถ้าใครสนใจก็ไปเปิดได้ไปเปิดฟังในช่อง YouTube ได้นะคะอ้อยกระทอนออฟฟิเชียลพี่อ้อยใส่เพลงคอยเอาไว้เพลงชื่อฉันเพลงหลายเพลงค่ะก็ลองไปเปิดฟังกันเอามาทำรีใหม่แล้วก็ขับร้องในสไตล์ของพี่อ้อยนี่แหละไม่ได้เป็นสไตล์ของคนอื่นหรอกแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปฟังกันในนั้นแล้วค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วนะคะหนึ่งสายเดี๋ยวคุยกับสายก่อนกันแล้วกันสวัสดีค่ะคุณหนึ่งบึงกลุ่ม
1: ค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะวันนี้เป็นยังไง
1: ก็ดีขึ้นนะคะเพราะช่วงหลังๆนี่จะไปช่วยพี่ขายข้าวใส่บาตร
0: ดีจังไปแต่เช้าเนาะเพราะว่าคนตักบาตรก็ต้องตักกันเช้าใช่ไหม
1: อ๋อนี่ไปตั้งแต่แจกเอ็มให้รถขยะแล้วค่ะต
0: ี
1: สองตีสามแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านเลยค่ะแล้วก็รอเวลา
0: ก็เปิดยาวไปเลยใช่ไหม
1: ค่ะพอเปิดร้านประมาณตีสี่กว่าจะได้ขายก็ประมาณตีห้าค่ะ
0: ดีจังถือว่าเราได้ทำบุญไปด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะจะได้ไม่เครียดไม่อะไรอยู่ตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเหมือนกับยิ่งบอกกับพี่เขาเจ้าของร้านเหมือนกับได้เข้าวัดอะไรอย่างเงี้ยคือมีความสุขอะค่ะ
0: ดีแล้วดีแล้วคือบางทีบางคนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรบางคนเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในหัวเนี่ยเยอะนะคะมากมายแล้วก็บางทีก็อาจจะแบบว่ามันหาคำตอบไม่เจอมันวนไปวนมาอย่างนี้แหละนะคะคงต้องค่อยๆ
1: อีกอย่างนึงค่ะอีกอย่างพี่ดำนี่ก็รู้จักมาตั้งแต่ปี61แล้วเรื่องนี้เรามีอะไรเราก็ปรึกษาเขาให้คำตอบแล้วอย่างเราไปช่วยเขาเนี่ยเราช่วยด้วยใจอะค่ะคือเขาก็ให้เราแล้วก็ให้เขาเราไม่คิดอะไรกันอะค่ะ
0: ดีแล้วค่ะเวลาเราทำอะไรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะสิ่งที่ได้รับเนี่ยมักจะยิ่งใหญ่เสมอนะเพราะว่าเราไม่คิดว่ามันจะต้องมีอะไรมาให้เราถ้าเราคาดหวังอะไรมากๆเนี่ยบางทีสิ่งที่ได้รับกลับมาอาจไม่เป็นไปได้ดังใจเรามันก็เลยคาดหวังสูงไปแล้วมันได้อะไรต่ำไปมันก็เลยเกิดความไม่สมหวังขึ้นมาเพราะฉะนั้นพี่ว่าทำอย่างนี้ดีแล้วค่ะพี่สนับสนุน
1: ชีวิตที่ผ่านมาเวลาช่วยเหลือใครทุกสิ่งทุกอย่างไม่เคยหวังสิ่งตอบแทนอะไรเลยคือช่วยด้วยใจทำแล้วมีความสุขอะค่ะ
0: ดีแล้วคุณหนึ่งผ่านอะไรมาเยอะอะนะคุณหนึ่งอะผ่านอะไรมาเยอะอะนะแล้ว
1: ผ่านมาเยอะมากค่ะ
0: ผ่านอะไรมาเยอะทั้งล้มลุกคลุกคลานทั้งสภาพแวดล้อมของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำมาหากินอะไรเงี้ยมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะค่ะถ้าดูตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งได้เลยแหละเพราะว่าผ่านมรสุมอะไรมามากมายต่อแต่นี้พี่อ้อยว่าไม่มีอะไรทำอะไรคุณหนึ่งได้แล้วล่ะ
1: ค่ะก็คือว่าค่ะค่ะคือว่าเราคิดว่าใครทำอะไรก็ปล่อยเขาไปเราไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรคือพยายามทำให้เองอ่ะอยู่ให้ได้แล้วก็มีความสุขไปวันๆแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะตอนอยู่สมุทรการตอนอยู่กับลูกน้องของชมสวัสดิ์อัศวะเหมนี่ฆ่าตัวตายตลอดเวลาเลย
0: โอ้โห
1: อยู่กับสอทอป่าวินัยทองสุขมาก
0: อ่ะดีแล้วตอนนี้เท่ากับเราได้ชีวิตเราคืนมาแล้ววันนี้ขอเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาทำไมล่ะเราอยากฟังเพลงนี้อะคะ
1: เมื่อก่อนนี้มันอย่างนี้ค่ะสมัยก่อนที่มีแฟนขับแท็กซี่ก็พาเข้ากรุงเทพอะค่ะเขาเป็นคนดีมากเลยแล้วเราเป็นโรคเครียดโรคอะไรแกไม่เคยบอกอะไรเราแม้กระทั่งแกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแกก็ไม่เคยพูดให้ฟังแกก็ทำหน้าที่ขับแท็กซี่24ชั่วโมงนะคะพาเรากินข้าวพาเราไปหาหมอคอยโทรถามถ่ายว่าเป็นยังไงกินข้าวไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเจ็บเรามีน้ำตาแกก็คือเข้ามาหาเข้ามาพูดว่ามีอะไรก็คุยกับพี่ได้เธออย่าไปเครียดอย่าฆ่าตัวตายเด็ดขาดเธอยังไงเธอก็เป็นเมียพี่คือว่าคิดถึงความดีเขาแต่ตอนนี้แกเสียไปตั้งแต่ปี63วันที่16ปลาวันบูปดีค่ะ
0: นั่นแหละที่ว่าเขามีระยะเวลาของเขานะแต่ละคนเนาะ
1: ใช่ค่ะแกมีอะไรแกไม่เคยบอกกล่าวเราเลยสักอย่างเลยอ่ะ
0: เขาคงไม่อยากให้คุณทุกข์ใจนั่นแหละที่ว่านะ
1: ใช่
0: เขาแบกรับเอาคุณลู
1: กนี้ด้วยค่ะใช่เพราะเราผ่าสมองมาเราเป็นอย่างนี้แกไม่อยากให้เราเครียดเราเข้าใจเขาแต่ทีนี้มันก็หนักไปอ่ะเขาไปกระทันหันนี้เราทำใจไม่ได้เหมือนกันช่วงแรกก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
0: แต่มันก็ผ่านมาได้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: สิ่งแรกที่จะต้องคิดก่อนเลยคือเวลาเกิดอะไรปัญหาอะไรหนักๆนะคะหรือว่าเกิดอะไรที่มันแบบเรารู้สึกแบบใจเราวูบลงไปเยอะเนี่ยอันแรกเลยให้นึกอยู่เสมอว่าต้องรักตัวเองก่อนอันนี้คือพื้นฐานของการโปรเทคตัวเองป้องปกป้องและการดูแลสภาพจิตใจและร่างกายของตัวเองคืออันแรกเลยคือต้องบอกกับตัวเองว่าเราต้องรักตัวเองแล้วมันถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคหรือผ่านพ้นวิกฤตอะไรต่างๆไปได้ถ้าเรารักตัวเองเราต้องผ่านมันไปได้
1: ค่ะก็พอดีช่วงนี้ขายข้าวใส่บาตรนี่ก็มีหลวงตาให้พรหลวงพ่อเราคุยกับหลวงพ่อก็พูดให้กำลังใจเหมือนกันค่ะ
0: ดีแล้วค่ะเอาละค่ะคุณเด่งเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะจะมอบให้ใครไหมคะ
1: ค่ะมอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็พี่ดำที่ขายข้าวใส่บาตรน้ำมิน93เสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ดีเจพี่อ้อยแล้วก็น้องหลังไมค์ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
0: โอ้โหครบเลยนะครบเลยนะได้ค่ะเดี๋ยวพี่จัดให้นะคุณเอ่งนะ
1: ขอให้ขออวยพรพี่อวยพรพี่อ้อยหน่อยนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้พี่อ้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไปตลอดให้ชีวิตครอบครัวของพี่อ้อยมีความอบอุ่นไปตลอดเป็น DJ FM 95ไปตลอดเวลามีแฟนคลับติดตามชมชอบไปเรื่อยๆค่ะ
0: ขอบคุณสาธุพรใดที่ส่งมาให้พี่คนนั้นได้กลับไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: น้องสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เฮ้ยค่ะเพื่อนๆค่ะเวลาเราทำงานอะไรเหนื่อยๆแล้วเราได้รับอะไรอย่างนี้ดีๆอย่างนี้กลับมาเนี่ยเรารู้สึกมันปลอบปลื้มในหัวใจเนาะอย่างน้อยแม้แค่แบบว่าเราได้พูดคุยกับคนที่เขามีปัญหาหรือว่าพี่อ้อยได้แบบเป็นส่วนหนึ่งที่น้องๆได้แบบว่าอยากจะเล่าอ่ะอยากจะเล่าเรื่องที่บางทีตัวเองเก็บเอาไว้นานแล้วหรือบางทีตัวเองแบบรู้สึกไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยพอเขาได้ระบายเขาได้เล่าออกมาอันนั้นคือการบำบัดของพี่อ้อยแหละแล้วกลับว่าทุกคนได้ปล่อยไอ้สิ่งที่มันหนักตึงให้มันเบาขึ้นยินดีค่ะนะคะเอาละค่ะอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณอารักษ์ไอ้คุณนันเพชรบูรณ์นันสายหลุดไปหรือยังสวัสดีค่ะคุณนันเดี๋ยวลองดูให้น้องกวางต่อสายกลับไปนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เสียงตู้ตู้ตู้แสดงว่าสายอาจจะหลุดไปแล้วนะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องนันนี่ก็เป็นแฟนคลับที่โทรมาแฟนคลับเพื่อชีวิตแบบตัวยงเลยนะเพราะว่ามักจะฟังเพลงแล้วก็ขอเพลงอะไรที่เป็นเพื่อชีวิตแบบลึกสวัสดีค่ะคุณนัน
2: สวัสดีค่ะคุณน้อยแม่เห็นหนูเปลี่ยนเวลาแล้วเนาะ
0: สายหลุดไปเลยสายหลุดไปเลยนั้นบอกว่าเวลาโทรหาพี่นั่นมันคุยกันนานต้องเติมกระตังหน่อยนะ
2: สายมันตัดไปเองอ่ะ
0: เออเห็นไหมล่ะสายมันตัดไปเอง
2: พอพี่ว่ามาใครอยากจะให้สายตัดล่ะ
0: เออนั่นแหละสิคุณนันขอเพลงของอารักษ์อ่ะไก่ชนคนสู้สิ่งนี้แบบตามมากเลยพี่ได้ฟังงานมากแล้วอ่ะ
2: ใช่ไม่ได้ฟังนานมากแต่นานๆตามก็พอดีนะพี่อ้อย
0: เออทำไมนานหนักฟังเพลงนี้อ่ะ
2: ไม่รู้อ่ะฟังแล้วมันก็มันเพลงนี้มันโดนใจดีแล้ว
0: ถึงได้แบบว่ามันนึกถึงขึ้นมาเพราะว่าเพลงแต่ละเพลงที่นันขออ่ะเป็นเพลงที่แบบว่ามันไม่ได้โปรโมทแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเพลงเอกอ่ะในการโปรโมทแต่ละอัลบั้มแบบไม่ใช่นะเป็นเพลงที่บางทีมันก็อยู่ในซับซึ้งซ่านอยู่หน้าดีลึกๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นันก็ฟังก็ได้ว่าเป็นคนที่ฟังเพลงแบบว่าครบทุกเพลงของศิลปินแต่ละเบอร์
2: ใช่หนูไม่เคยเว้นเพลงไปแต่ละเพลงเลยที่อ้อยถ้าอย่างแผ่นซีดีหนูซื้อมาเนี่ยมันแบบหนูจะฟังไปตลอดอ่ะหนูจะไม่ข้ามเพลงเลย
0: อุ้ยนันมันยุ่นแมนนี่มีซีดีแล้วใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: อ๋อไม่ใช่รุ่นแบบว่าเอาดินสอปากกากอแบบคัสเซ็ตไม่ใช่ใช่ไหม
2: ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ
0: อ่ะแสดงว่าเป็นรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่เนี่ย
2: ใช่ใช่ซีดีมีซีดีรุ่นใหม
0: ่เออไม่ใช่รุ่นพี่ต้องใช้ปากกาแยงนะโอ้ยอย่าฟังเพลงที่สองจะมาไล่หาบางทีมันเกินนะต้องเอาปากกาหมุนแล้วก็เสียบ
2: เมื่อก่อนมันเป็นเทปคาสเซ็ตอย่างของคาราบาวอย่างเงี้ยพี่อ้อยอันนั้นก็บางทีเพื่อนเขาฟังเขาก็หมุนกันบอกว่าจะหมุนทำไมแค่หน้าดีแค่สิบเพลงเอง
0: เราบางคนอ่ะเขาก็อยากบางคนเขาอยากฟังแต่เพลงนั้นเพลงเดียวไงมันก็ไม่อยากจะฟังเพลงอื่นบางทีนะบางคนก็ชอบเพลงเดียวอยู่เพลงเดียวแหละเขาก็จะหมุนนมกอฟังกันเนี่ยมันเป็นสีสันของชีวิตนะต้องเอาอะไรมาเสียบแล้วกอสมัยนี้ไม่ต้องแล้วนะเลือก1 2 3 4ได้เลย
2: แต่
0: มันก็ดีนะวิวัฒนาการทำให้เราแบบย้อนลึกถึงได้เนาะตอนสมัยก่อนที่เราทำแบบนั้นกันนะเนาะ
2: แต่หนูไม่เคยกลัวไม่เคยอะไรมีพี่คนนึงอ่ะหนูเคยซื้อของปักที่ประจักษ์ธรรมเพลงสาวชัยภูมินอกชุดนั้นอ่ะเขาก็กลัวมาหยุดแต่เพลงเดียวนั่นแหละ แล้วก็มีของหนูเคยซื้อของลงทุนซื้อของจ่าลอยแล้วเมื่อก่อนเราก็ว่ามันแพงเนาะมันนึงก็90 บาทอย่างเงี้ยร้อยนึงเงี้ยแต่เดี๋ยวเดือนเก็บตังค์เอาพี่อ้อย พอมาซื้อปุ๊บเราซื้อมาพี่เขายืมไปฟังเขาก็กลัวฟังแต่น้ำตาหมดแดงนั่นแหละ
0: ก็จับฟังแต่เพลงนั้นเพลงเดียวไงเอ้านำจะมอบให้ใครไหมคะเพลงเนี้ย
2: ฝากให้ FC95ฝากให้พี่อ้อยน้องหลังไมค์แล้วก็ฝากไปให้คุณสุรเดชเขียนชายแดนหน่อยแล้วก็ฝากไปให้สุดยอด
0: คุณสุรเดชเขียนชายแดนฟังอยู่เปล่าเนี่ย
2: เขาคงไม่ฟังหรอกเขาไปแล้วเขาไปเลยเขาไม่สนใจหันหลังมาหาเราแล้วพี่อ้อย
0: เออจะตัดแค่แต่ว่าใครหรือเปล่าคะอ่ะเอาไปเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะ
2: พี่อ้อยจริงๆอ่ะเพลงไอ้นี่มันมีไหมอ่ะเพลงตะวันลาของครูซันอ่ะหรือว่าเราจะขอเพลงนี้นะเอ๊ะคงไม่มีหรอกมั้ง
0: เดี๋ยวพี่ลองดูในระบบให้ว่าถ้ามีเสาร์หน้าถ้าพี่มาจัดอ่ะก็ขอมาใหม่เดี๋ยวพี่ดูให้
2: ค่ะอยากจะขอหลายๆเพลงอยากจะขอเพลงไอ้นั่นด้วยแหละพี่อ้อยเพลงอะไรนะดอกไม้ดอกนั้นไม่มาอีกแล้วน่ะเพราะว่าไม่มีใครขอหรอกไม่หนูขอคนเดียว
0: เออนั่นแหละพี่ก็ชอบเพลงนี้นะคะวันหลังร้องสดให้ฟังนะ
2: โอเคจ
0: ั
2: ดไปเลยเอาสดๆ
0: โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นี่ก็เป็นแฟนคลับที่น่ารักอีกคนหนึ่งที่เป็นคอเวอร์ชีวิตแบบฟังแบบลึกๆมากเลยนะคะเอาอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณสมบัติ
3: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สบายดีนะครับผม
0: สบายดีค่ะอยู่ไหนนี่
3: อยู่อำเภอกระท่อมจังหวัดกระบี่ครับ
0: ก็แบบจังหวัดกระบี่นี่ทะเลสวยมากนะ
3: ครับพอๆกับแถวระนองนะครับสวยเหมือนกัน
0: เออไปเราเวลาเราไประนองมันภูเขาเยอะอะไรมันทะเลไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ภูเขานั้นเยอะ
3: ก็แถวเกาะพยามนะครับเกาะพยามสวย
0: เหลียงใต้มาตาเหลียงใต้ใส่พี่มาละเออพี่ชอบฟังภาษาท้องถิ่นนี
3: ้ครับ
0: เพราะตัวพี่เองนั้นพูดใต้ออกทองแดง
3: ครับ
0: เพราะว่ามาโตกรุงเทพตั้งแต่เด็กๆนะก็เลยแบบว่าใต้ไม่เก่งเพราะว่าพ่อนี่คุณใต้พ่อก็ยังอยู่ระนองอยู่ปู่พี่ก็อยู่ที่ชุมพรนั้นญาติพี่น้องอยู่นั่นแหละตั้งแต่ระนองไปยันภูเก็ตอะไรญาติพี่น้องนั้นมีตัวเองนี่แหละเด็กเทพ
3: ครับ
0: เอาวันนี้ขอเพลงสะพานไม้หมากมา
3: สะพานไม้หมากสะพานไม้หมาก
0: ทำไมอยากฟังเพลงนี
3: ้บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่คือความรู้สึกมันยักย้อนยุคคือสมัยแต่เล็กสมัยก่อนอะไรแบบนี้ครับ
0: มันมีอะไรเกี่ยวกับเพลงนี้ไหมหรือว่าเราไปรู้สึกอะไรว่าเพลงนี้มันทำให้เราแบบรู้ถึงอะไรอย่างนี
3: ้ไม่มีครับพอดีนึกถึงอยู่คนเพื่อนสมัยเถอะผมทำงานอยู่เถอะนะเป็นคนอีสานนะแต่เขาชอบฟังสไตล์เพลงนี้เออผมว่าเลยพอฟังซึ่งก็พอดีว่าใส่ชอบฟังสไตล์เพลงแบบนี้อะไรนั่นสำนองนั่นนะครับเป็นคนอีสาน
0: น
3: ะ
0: เพื่อนนะ
3: เขายอมเจอทำไมก่อนจะเป็นตลับเทปนะครับยังไม่มีแฟนซีดีที่ไหนทำเมื่อก่อนอ่ะ
0: เอาแหละเป็นคาสเซ็ตนั้น
3: เทปคาสเซ็ตครับ
0: นั่นแหละฟังอย่างนั้นแหละเอาเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดด้วยฟังจะมอบให้ใครไหมคะให้เพื่อนคนนั้นน
3: ่ะเนาะให้เพื่อนคนนั้นนะครับตอนนี้ไม่รู้ยังอยู่หรือเปล่าไม่ได้ติดต่อ
0: คนที่คิดถึงเขาตอนมาทำงานกรุงเทพเนาะ
3: นั่นเลยครับนั่นเพราะว่าตอนนี้เขากลับมาทำงานอยู่แถวบ้านก็รวมประมาณ20 ปีเลยครับ
0: ดีแล้วมิตรภาพที่ดีทำให้เลิกสัญญาเสมอเอาเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนะวันหลังโทรมาคุยใหม่นะคุณสมบัตินะ
3: ได้ครับผมครับยินดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับครับ
0: นะคะเนี่ย ก็บางทีเนี่ยเวลาคนโทรศัพท์เข้ามาหาพี่อ้อยหน้าใหม่พี่อ้อยแบบอยากจะบอกว่าแต่ละคนอ่ะถ้าอยู่ที่ต่างจังหวัดอ่ะพูดภาษาท้องถิ่นเลยนะภาษาท้องถิ่นน่ารักค่ะจริงไม่ว่าจะภาคไหนก็แล้วแต่พี่อ้อยว่ามันมีเสน่ห์ในสำเนียงมันมีเสน่ห์ในการพูดคุยมันมีเสน่ห์ในคำพูดมันมีเสน่ห์ในการเล่าเรื่องอ่ะพี่อ้อยว่ามันน่ารักอ่ะเพราะฉะนั้นเวลาใครอยู่ที่จังหวัดไหนแล้วโทรศัพท์เข้ามาหาพี่อ้อยมักจะบอกว่าพี่อ้อยอยากฟังภาษาท้องถิ่นให้เขาพูดภาษาท้องถิ่นได้ไหมเพราะเวลาเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันความจริงใจมันออกมาด้วยสำเนียงสาวภาษากริยาสาวสกุลอันเนี้ยใช้ได้เลยแล้วพี่อ้อยก็รู้สึกว่าเวลาพี่อ้อยได้เป็นส่วนได้พูดคุยกับคนที่พูดภาษาสำเนียงของแต่ละท้องถิ่นน่ะพี่อ้อยอยากพูดได้ทุกสำเนียงเลยนะเพราะว่าตัวพี่อ้อยเป็นคนใต้เนี่ยพี่อ้อยก็พูดออกทองแดงเพราะว่าพี่อ้อยไม่ได้อยู่ใต้ตลอดเวลาส่วนภาคอีสานเนี่ยที่พูดได้ก็เพราะว่าสามีเป็นคนอีสานแล้วก็หมู่เพื่อนเขาหรือใครเขาก็อาจจะใช้ภาษาอีสานแล้วตอนพี่อ้อยอยู่กับน้าสูอยู่กับพี่วิลลี่วงกระท้อนเนี่ยคือคนกระท้อนเนี่ยอีสานเกือบทั้งนั้นเลยแล้วก็จะแบบข้าวเหนียวส้มตำแล้วก็เล่าอีสานกันน้าสูก็พูดอีสานนะคะแล้วก็แบบว่ามันก็ซึมซับเรื่องพวกนี้มาทำให้พูดภาษาอีสานเนี่ยสำเนียงอีสานนะชัดเปรี้ยกว่าภาษาใต้อีก เป็นอย่างนั้นไปเอาละค่ะเดี๋ยวจบชั่วโมงแรกนี้เลยด้วย3เพลงนี้ที่คุณฟังขอกันมาทางหน้าไมค์นะคะเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาของเสถียรธรรมมือนะคะแล้วตามมาด้วยไก่ชนคนสู้ของอารักษ์และปิดท้ายด้วยสะพานไม้หมากของใครล่ะเนี่ยของพี่เอ็มไม่แน่ใจว่าของตุ๋ยพิทักษ์หรือเปล่านะคะนะคะไปฟังเลยค่ะ3เพลงนี้ปิดท้ายชั่วโมงนี้เลยค่ะ
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน
5: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซู

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: บู่ไม่ได้สูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได้
1: ไม่ได้ไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุก

0: นี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทินหนึ่งกดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งจนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านช่อกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 คดีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลง 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลง 61.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินขบวนการมิจฉาชีพได้จริงสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีลดลง 34,478

0: คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายสรศักดิ์แนะรัฐบาลรอบคอบรับมืออันคลอสคัดเลือกนักกฎหมายผู้ประนอมฝ่ายไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลนายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวต่อคณะทูต67ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อชี้แจงกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องให้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือ UNCLOS โดยนายสรศักดิ์กล่าวว่าคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศที่พยายามบอกว่าไทยไม่ได้ถูกลากไปแต่ไปด้วยความมั่นใจอาจเป็นเพียงการพูดเพื่อลดแรงกระแทกทางการเมืองเพราะในความเป็นจริงทางกฎหมายคำว่าภาคบังคับหมายความว่าไทยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและหากไทยไม่ตั้งผู้ประนอมภายใน21วันสหประชาชาติก็จะตั้งตัวแทนให้ไทยอยู่ดีส่วนกรณีที่กระทรวงต่างประเทศหยิบยกโมเดลข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งนั้นมองว่าสุดท้ายจะต้องกลับไปคุยทวิภาคีอยู่ดีนั้นนายสรศักดิ์กล่าวว่าขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแม้ผลลัพธ์ของคณะกรรมการประนอมจะไม่มีผลผูกมัดในทันทีทันใดแต่เนื้อหาที่คณะกรรมการตัดสินออกมากลายเป็นบรรทัดฐานและแรงกดดันจากสังคมโลกให้บีบออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ยอมถอยและต้องยอมลงนามในความตกลงกับติมอร์เลสเตในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมเรือรบหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยคิมจูแอบุตรสาวได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตคังคอนเพื่อควบคุมการดูแลทดสอบระบบเดินเรือและการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวชื่นชมความสามารถทหารเรือและแสดงความพึงพอใจต่อสมรรถนะของระบบต่างๆเป็นอย่างมากโดยนายคิมยังออกคำสั่งให้กองทัพเรือเร่งประจำการเรือคังคอนและเรือรบเซฮยอนขนาด 5,000 ตันเข้าสู่กองทัพให้เร็วที่สุดนอกจากนี้นายคิมยังเน้นย้ำเป้าหมายว่าเกาหลีเหนือจำเป็นจะต้องมีขีดความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งและทรงประสิทธิภาพทุกมิติเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูรูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

ค่ะเขาเปิดกันต้นชั่วโมงด้วยเพลงช้าๆเพราะๆนะคะกับเพลงชู้ของหลงลงลายแล้วก็เรือรักกระดาษของมาริโฮน่าตามมาด้วยขอนไม้กับเรือของบาวีนะคะก็เป็นเพลงที่ถูกใจหลายๆคนแหละเพราะว่าหลายๆคนขอกันมาทาง SMS ทาง Facebook Live ของ LTM FM 95นะคะก็อยากให้หลายๆคนมีความสุขกับวันหยุดวันเสาร์หรือว่าคนไหนที่ทำงานอยู่แล้วก็ต้องเดินทางขับรถขับราก็ได้มี FM 95อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงเพลงต่างๆในช่วงของพี่อ้อยก็เป็นช่วงของเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษนะคะพวกนี้ก็เป็นมีเพลงลูกกรุงเก่าๆเพลงสตริงเก่าๆนะคะแล้วก็มีเพลงช้างเผือกเพลง AEC มีโอ้โหสารพัด ขออนุญาตครับขอโทษเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะหลังจากจบเพลงนี้ก็รับสายหน้าไมค์สัก3สายที่022481366เป็นรหัสลับเช่นเดิมนะคะสำหรับคนที่ถ้าอยากจะร่วมพูดคุยอะไรหรือวันนี้แบบโอ้พี่อ้อยขับรถมาเหนื่อยจังหรือว่าโอ้พี่อ้อยวันนี้เป็นยังโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะวันนั้นพี่อ้อยไปเล่าอะไรให้ฟังอย่างนึงบางทีเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นน่ะถ้าเราไม่มีสติอ่ะมันจะมีเรื่องนะคะตอนนั้นพี่อ้อยขับรถไปธนาคารธนสิกรไทยนะคะแล้วก็ทำธุระอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็กำลังจะขับรถออกมาในระหว่างที่ขับรถออกมาทางออกนะคะกำลังจะเข้าสู่ถนนใหญ่ทีนี้เราก็ต้องรอจังหวะรถด้านขวาที่มาเนี่ยว่าว่างไหมถ้าว่างเราถึงจะออกไปได้ระหว่างที่รอรถว่างเนี่ยมีรถคันหนึ่งค่ะจู่ๆก็ถอยมาชนพี่อ้อยโคร่มชนด้านฝากระโปรงและหลังนะคะถอยมาชนดื้อๆนั่นแหละทั้งๆที่รถพี่อ้อยเนี่ยจอดคันใหญ่นะคะเป็นโฟร์วิลคันใหญ่ก็น่าจะเห็นแหละนะคะเขาก็ถอยมาชนอย่างแรงก็เลยเปิดกระจกไปถามว่าน้องไม่เห็นรถพี่จอดหรอคะน้องบอกว่าขอโทษค่ะพี่หนูเห็นแต่พอดีหนูคุยกับลูกสาวตัวน้อยประมาณ 4-5 ขวบคุยกับลูกสาวอยู่อย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้มองกระจกหลังเงี้ยพี่ก็เลยบอกว่าต้องขับดีๆนะเพราะว่ายิ่งเรามีเด็กเล็กอยู่ในรถด้วยเนี่ยมันอันตรายถ้าเกิดไปชนกับรถใหญ่ที่แบบมันมีแรงเฉื่อยที่มันแรงบวกเนี่ยมันจะอันตรายมากเพราะฉะนั้นเวลาขับรถขับราต้องมีสติซึ่งพี่อ้อยก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะต่อจากนั้นพี่อ้อยต้องมีธุระไปทำธุระที่อื่นมีนัดด้วยนะคะแต่ก็ต้องรอไฟแนนซ์มาเคลียร์อีกประมาณ40นาทีกว่าจะมาถึงก็รอนะคะแล้วก็บอกน้องไว้พอเรียบร้อยแล้วน้องก็ยกมือไหว้ขอโทษใจเลยบอกว่าขอโทษนะคะพี่ที่ทำให้เสียเวลาขอโทษหนูไม่เห็นจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้แค่เราเสียเวลาเราไม่สูญเสียอะไรอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรล่ะแล้วก็เวลาขับรถอ่ะอย่ามัวแต่เล่นกับลูกต้องดูรถรอบๆข้างด้วยไม่งั้นถ้าเกิดวันนี้โชคดีที่รถพี่อ้อยไม่ได้กำลังขับรถพี่อ้อยจอดสนิทเขาถอยมาชนเกิดบาดแผลเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรเราก็มีเข็มได้แต่ชีวิตคนอ่ะถ้ามันโดนไปแล้วอ่ะมันอะไรมันหายากอ่ะมันมีก็ต้องรออ่ะถ้าไม่มีก็แย่อ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาขับรถขับราค่อนข้างต้องระวังมากเป็นพิเศษขึ้นจับพวงมาลัยเมื่อไหร่เราต้องรู้เลยว่าเราสติเราต้องมาก่อนเราต้องไม่วอกแวกไม่อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตได้นะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ซึ่งเพิ่งเกิดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนี่เองพี่ไอ้ก็ไม่เป็นไรอุบัติเหตุเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละขับรถขับราอยู่บนท้องถนนนะเราก็ต้องไม่เราไม่ชนเขาเขาก็ต้องมาเฉี่ยวเราอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราเข้าใจได้นะคะแต่ว่าสติในการทำขับขี่ยวดยานเนี่ยมันจำเป็นก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์เนาะเอาละเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้หนึ่งเพลงแบบยาวๆเลยนะคะ7 นาทีกว่าแล้วเดี๋ยวกลับมาทิ้งเวลาหน่อยนะ7 นาทีกว่านะเดี๋ยวแบบโทรเข้ามาแล้วสายตัดนะแล้วก็

จบไปแล้วนะคะเพลงชีวิตสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องราวของธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเราบางทีเราก็ปฏิเสธเรื่องพวกนี้ไม่ได้เพราะมันคือความจริงที่มนุษย์เราเนี่ยแหละสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆหรือว่าสร้างความเจริญต่างๆเข้าไปทดแทนระบบนิเวศแล้วทีนี้พอระบบนิเวศเสียแล้วก็เกิดการภาวะเรือนกระจกหรือว่า ภาวะโลกร้อนเนี่ยมันก็เลยทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมภายในโลกใบนี้ของเราแบบต่อเนื่องนะคะไม่ใช่เกิดที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะมันเกิดทั่วโลกตอนนี้สังเกตไหมว่าภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นมากค่ะไม่ได้ธรรมดานะคะเราก็ต้องเราไม่รู้ว่าถ้าเราช่วยกันตอนนี้มันจะยังทันไหมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ไม่ให้มันมากไปกว่านี้ถ้าให้มันยิ่งเลวร้ายไปกว่านี้นะคะแต่ก็ต้องดูแลในเรื่องของเอาเรื่องใกล้ๆตัวก่อนอย่างการเดี๋ยวนี้เขางดใช้ถุงพลาสติกกันแล้วเขาไม่มีถุงพลาสติกให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้วิธีการเอาถุงหรือถุงผ้าที่บ้านเราเวลาเราไปซื้อของเนี่ยต้องพกไปเองเพราะเวลาเขาขายอ่ะเขาขายแพงนะโหดนะใบละ5 บาท10 บาท3 บาทอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจะรณรงค์ก็คือเราไม่ต้องใช้เลยไม่มีขายเราก็ต้องแบบใส่เสื้อมาหรือว่าแบบใส่อะไรที่เราเอาถุงผ้าไปอะไรเงี้ยเตรียมไปนะคะซึ่งพี่อ้อยเนี่ยบ่อยเลยบางทีพี่อ้อยก็ลืมเนื่องจากว่าไม่คิดว่าจะได้เข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยพอดีได้แวะปั๊บบางทีก็เสื้อนี่แหละใส่มาเต็มเลยเสื้อตัวยาวหน่อยบางทีเชิ้ตอ่ะมันก็จะแบบวางมาได้ใส่มาได้นะคะแต่ถ้าเกิดเสื้อตัวเล็กๆบางทีมันก็ยืดไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นเราก็นะช่วยกันดูแลกันแล้วกันอย่าให้มันแย่ไปกว่านี้โลกใบนี้มันเป็นของเราทุกคนน่ะของทุกสรรพสัตว์ในวงจร

0: บนโลกใบนี้นั่นแหละเอาละค่ะตอนนี้พี่อ้อยรับสายหน้าไมค์3สายที่022481366ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้ว1สายสวัสดีค่ะคุณ
1: สวัสดีครับ
0: คุณพลอยู่รามกำแหง39
1: ครับผม
0: ทำอะไรอยู่อ่ะจ๊ะ
1: ขับแท็กซี่อยู่ครับ
0: แล้วตอนนี้ยังขับอยู่ไหมอ่ะ
1: ขับรามกำแหง39เลยครับ
0: เป็นยังไงบ้างวันนี้ผู้โดยสารเยอะไหมคะ
1: เง
0: ีย
1: บ
0: เงียบเหรอมันเป็นช่วงวันหยุดยาวคนอาจจะออกต่างจังหวัดกันเยอะเนาะ
1: ใช่ใช
0: ่อาจจะยังไม่กลับมาแต่ถนนโล่งหน่อยวันนี้ก็อาทิตย์ที่แล้วกับอาทิตย์เนี้ยขับรถสบายหน่อยรถไม่ค่อยติดเนาะ
1: เงียบมาตั้งอาทิตย์แล้ว
0: เงียบมาเป็นอาทิตย์แล้วเพราะว่ามันมีวันหยุดยาวไงคะมันค่อนไปค่อนมาบางคนลางาน 2-3 วันแล้วก็ได้แบบหยุดยาวๆแยกเขาก็อาจจะหยุดแล้วไปต่างจังหวัดตามไปอะไรกันอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: วันนี้ขาวันครับ
1: จะถามนี่หน่อยเด็กเขาไปลงไหนที่ไหนกันน่ะ
0: ซึ่ง
1: อายุคนแก่น่ะ
0: อายุคนแก่คือยังไงอธิบายสิ
1: 60
0: คือหมายถึงว่าอยากรู้ว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าแก่อย่างเง
1: ี้
0: ยเหรอ
1: ไม่ใช่ว่าเขาไปลงเอาเงินที่ไหนกัน600เนี่ย
0: ลงทะเบียนผู้สูงอายุใช่ไหมคะที่ได้เดือนละ600ไปลงที่สำนักงานเขตที่คุณอาศัยอยู่ค่ะทะเบียนบ้านคุณอยู่ที่ไหนคะ
1: หนองคาย
0: คุณเป็นบ้านอยู่หนองคายก็ต้องไปลงทะเบียนที่หนองคายค่ะคือทะเบียนบ้านเราขึ้นที่ไหนเราก็ไปลงทะเบียนที่นั่นแล้วก็เงินน่ะแล้วก็ตอนไปลงทะเบียนเนี่ยก็เอาสมุดบัญชีพร้อมถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาบุ๊กแบงค์และสมุดบัญชีตัวจริงไปด้วยและทะเบียนบ้านตัวจริงไปด้วยนะคะไปถึงแล้วเขาก็จะให้เรากรอกเอกสารใบคำร้องใบอะไรก็แล้วแต่และถึงเวลาพอถึงครบรอบที่อายุเราถึง60พอดีเป๊ะเลยจากวันนั้นไปเขาก็จะจ่ายให้ตามรอบเลยตามรอบทุกเดือนละ600 บาท 600 บาทตลอดเลยค่ะ
1: แล้วถ้า60แล้วอ่ะ
0: 60แล้วคุณไม่ยังไม่เคยไปทำเหรอคะ
1: ยังไม่มีเวลาเลย
0: อ้าวเหรอถ้า60แล้วไอ้ไม่รู้สิเพราะว่าไอ้ก็ทำตอนอายุไอ้ทำตอน59นะคือไอ้มันไปกรอกเอกสารไว้ก่อนล่วงหน้าที่จะครบ60อะค่ะคือทำก่อนล่วงหน้าได้1ปีแล้วก็ไปทำกรอกเอกสารแล้วก็เตรียมเอกสารตามที่ไอ้บอกเนี่ยไปไว้แล้วก็ถึงเวลาก็เขาก็จะโอนเข้าให้ทุกวันที่10เราเอาธนาคารไหนไปให้เขาก็จะโอนเข้าธนาคารนั่นแหละค่ะทีนี้พี่ลองสอบถามไปที่สำนักงานเขตสำนักงานเขตไหนก็ได้นะคะในกรุงเทพก็ได้พี่ลองเสิร์ชหาเอาสำนักงานเขตที่ใกล้ๆนี่แหละหรือว่าพี่ขับรถผ่านอาจจะแวบเข้าไปถามก็ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ว่าถ้าผมเกิน60แล้วผมยังไม่ได้ทำผู้สูงลงทะเบียนผู้สูงอายุก่อนหน้านี้ผมสามารถทำย้อนหลังได้ไหมถ้าทำได้ก็รีบทำเลยค่ะต
1: ้
0: องร
1: ู
0: ้ทำค่ะมันจะได้ไม่เสียสิทธิ์ไง
1: ก็นั่นไงก็เนี่ยก็มันเลยมาแค่อาทิตย์เดียวเนี่ย
0: เลยมาอาทิตย์เดียวก็ได้จะทำได้มั้งไม่ได้เลยเป็นปีนี่แล้วเลยอาทิตย์เดียวก็น่าจะทำได้นะ
1: ได้ไหม
0: ได้มันน่าจะทำได้แหละเพราะว่ามันบางทีคนติดธุระอะไรอยู่แล้วทำได้แต่ว่ารอบของคุณก็ต้องไปได้ถัดออกไปอ่ะมันก็จะช้าไปรอบนึงอ่ะ
1: เป็นปีหน้าเหรออ
0: ะไรนะคะ
1: เป็นปีหน้าหรือเดือนหน้า
0: โอ้คิดว่าน่าจะเป็นเดือนหน้ามากกว่านะคะเพราะว่าอันนี้ตามความคิดนะเพราะว่าตัวเองอ่ะอายุครบ60มาแล้วไงมันผ่านเกณฑ์ผู้สูงอายุมาแล้วไง60แล้วอ่ะ
1: คร
0: ับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอรายละเอียดจากสำนักงานเขตดีที่สุดค่ะเพราะว่าเขาจะให้คำตอบเราได้แล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นรายสต๊อปเซอร์วิสอ่ะมันไม่ช้าเลยแป๊บเดียว
1: ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมเขต
0: ลองเข้าไปถามก่อนค่ะว่าเราสามารถลงทะเบียนที่ไหนได้แต่ปกติแล้วเขาต้องให้ลงทะเบียนสำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านเราค่ะแต่ตัวไอ้เองเนี่ยไอ้อยู่เขตลาดกระบังใช่ไหมไอ้ก็ต้องไปลงเขตลาดกระบังไอ้จะไปลงที่แถวหนองจอกเนี้ยก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: มันเป็นอย่างนี้ไปทำเลยเสียเวลาไปทำเลย600 บาทแบบลืมปีนึงก็7,000แล้วเอาเป็นแบบลืมๆนะเราไม่ได้ใส่ใจจะต้องเอามาใช้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช้ไปหมด
0: วันละ20 บาทพี่ได้น้ำขวดหนึ่งนะได้กาแฟแก้วหนึ่ง

0: นะกาแฟแบบไม่ใช่ร้านดังๆนะกาแฟชงแก้วละ30บาทแล้วไอ้ตามรถแป๊ดๆๆๆอ่ะก็30บาทแล้วเพราะฉะนั้นพี่ก็จะได้กาแฟ1แก้วทุกวันทุกวันค่ะและฉะนั้นค่ะพี
1: ่เดือนนึง600ใช้ไม่หมด
0: เออใช้ไม่หมดเอาพยายามเก็บพร้อมลำมิดพี่ใช้ให้หมดวันนี้พี่ขอเพลงอะไรมานะคะหนุ่มลำมูล
1: หนุ่มลำมูลหนุ่มลำมูล
0: หนุ่มลำมูลจะมอบให้ใครไหม
1: มอบให้เสียงทุกสายมอบให้น้องคนรับไมค์มอบให้คนที่พูดด้วย
0: เออเอาให้ออยด้วยใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากเลยขอให้พี่พลขับรถขับลาโดยสวัสดิภาพนะได้ลูกค้าเยอะๆแล้วก็พักผ่อนด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ขอให้มีความสุขค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: นะคะก็เป็นน่าจะเป็นขอเพลงหนุ่มละมุนมาพี่อ้ายก็คิดว่าน่าจะเป็นคนภาคอีสานนะคะเพราะว่าสำเนียงก็น่าจะเป็นคนอีสานแหละเพราะว่าอยู่หนองคายนี่ทะเบียนบ้านอยู่หนองคายด้วยคนอีสานนะคะก็เข้ามาทำงานในเมืองแบบเนี้ยขับแท็กซี่บ้างทำงานก่อสร้างบ้างทำอะไรบ้างนะคะก็ต่อสู้ดิ้นรนฝ่าฟันกันไปนะคะอีกสายหนึ่งเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะคุณจิ๋วแปดริ้ว
2: สวัสดีค่ะสำเนียงแปดริ้วค่ะ
0: สำเนียงแปดริ้วมีสำเนียงแปดริ้วมีสำเนียงด้วยเหรอ
2: สำเนียงเงี้ยแหละค่ะ
0: ทำไมเดี๋ยวทำไมถึงทำไมรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าแปดริ้วทำไม
2: เมื่อแปดริ้วใช่ไหมคะก็สมัยโบราณได้ปลาช่อนตัวใหญ่เบ้อ
0: ใช่
2: แม่มาเป็นริ้วๆได้แปดริ้วค่ะ
0: อ๋อก็เลยเป็นที่มาของเมืองแปดริ้ว
2: ค่ะ
0: ตัวอ้อยเองก็เคยได้ฟังแบบนี้มาเหมือนกันค่ะว่าสมัยก่อนเนี่ยปลาช่อนชุกชุมมากแล้วก็แบบว่ามันติดแม่น้ำบางปะกงอะเนาะแล้วมันก็แบบว่ามีพวกปลาใหญ่เยอะเลยเขาจับปลาช่อนได้ซึ่งตัวใหญ่มากเขาเอามาบ้างบ้างบ้างบ้างแล้วก็ถ้าเอาตากแห้งตัดออกได้เป็นริ้วเป็นชิ้นได้ต้อง8ชิ้นใหญ่ๆอ่ะเขาก็เลยให้ชื่อว่าเมืองแปดริ้วเพราะว่าแปดริ้วเนี่ยก็คือมันอุดมสมบูรณ์ไง
2: ค่ะถูกต้องค่ะ
0: ได้ไหมคะคนแปดริ้วด้วยกำเนิดเลยอะคะคนจิ๋วเป็นคนแปดริ้วด้วยกำเนิดเหรอคะ
2: ค่ะ
0: แล้วอยู่ทุกไหนของแปดริ้วอะคะอยู่ตรงเมืองเลยหรืออยู่บางคล้าหรืออยู่ตรงไหน
2: ก่อนถึงวัดสมานค่ะพอลงข้ามแม่น้ำบางปะกง
0: หนูเคยไปก่อนถึงวัดสมานเคยไปวัดสมานมาวัดพระพิฆเนศองค์สีชมพู
2: ใช่ก่อนพอลงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแล้วก็ขับไปประมาณ2กิโลค่ะก็จะถึงซุ้มวัดเนี่ยก็คือซุ้มวัดของพี่จิ๋วก่อนค่ะ
0: อ๋อพี่จิ๋วถึงก่อนเข้าซุ้มวัดใช่ไหมคะ
2: แล้วก็ค่อยไปหน่อยนึงก็จะไปถึงวัดจุกกระเชอวัดพระพิฆเนศอะค่ะ
0: วัดจุกกระเชออันนี้หมายถึงว่าพี่จิ๋วอยู่ติดถนนเลยถนนเมนหลักเลยเหรอ
2: ค่ะอยู่ติดหลักหลักค่ะเข้าไปในสวนที่เที่ยวเอง
0: อ๋อแล้วใช้พื้นที่ตรงนั้นทำอะไรอ่ะคะหรือว่าเป็นบ้านที่อยู่อาศัยอย่างเดียวไม่ได้ค้าขายไม่ได้อะไรใช่ไหมคะ
2: ก็ตอนก่อนเดิมนะคะเขาก็จะเป็นสวนปลูกผักปลูกผักต้นใบต้นโอ้ชื่นชัยมะม่วงอะไรเนี่ยก็ค่ะก็คือ
0: มะม่วงแปดริ้วก็ดกนะมะม่วงแปดริ้วก็อร่อยนะดกอยู่นะ
2: อร่อยแล้วนะคะก็ปลูกผักใบต้นโอ้ปลูกอะไรเนี่ยข้างทะเลาะก็ปลูกต้นหมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเก็บเกี่ยวได้ตลอดเลยค่ะ
0: เมื่อก่อนมันอุดมสมบูรณ์นะพี่จิ๋วเน
2: า
0: ะ
2: จ้า
0: อุดมสมบูรณ์แล้วก็มันร่มรื่นเนาะ
2: ร่มรื่นดีค่ะ
0: ใช่วันนี้พี่จิ๋วขอเพลงแบบว่า น่าเต้นมากเลยอะเด็กปั๊ม ทำไมอยากฟังเพลงนี้คะ
2: ก็คือแบบคิดถึงแบบเด็กปั๊มตอนที่น้ำมันมันแพงๆอ่ะค่ะแล้วก็คือเขาก็จากบ้านมาอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆแล้วเด็กปั๊มไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรจากกับตรงนี้หรอกเพราะว่าเขาเรียกว่าส จ้าของปั๊มนั่นแหละมีส่วนได้ส่วนเส

0: เสียเด็กปั๊มก็แค่น้ำมันจะขึ้นหรือจะลงก็แค่รับเงินเดือนเท่าเดิมไม่ได้กระทบอะไรกับเด็กปั๊มหรอกแต่ว่าอาจจะมีกระทบในเรื่องของการบริการตอนที่มันขัดแคลนอ่ะอาจจะมีคนแย่งชิงกันแล้วก็ใส่อารมณ์กับเด็กเรื่องการเข้าคิวรับน้ำมงน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีบ้างค่ะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนไทยเป็นเด็กปั๊มแล้วนะน้อยมากนะส่วนใหญ่จะเป็นต่างด้าวซะมากกว่าเพราะว่าเวลาไปเติมตามปั๊มมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวพม่าหรือว่าชาวลาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่นะไม่ค่อยมีคนไทยที่ทำงานเป็นเด็กปั๊มสักเท่าไหร่พี่จิ๋วจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะ
1: ก็ให้ป้าเก่งบางประกงแล้วก็
0: ป้าเก่งเขาฟังอยู่หรอคะป้าเก่งเขาฟังอยู่ไหม
1: ฟังอยู่ค่ะแล้วก
0: ็
1: น้องหลังน้องที่รับสายแล้วก็แล้วทุกคนที่ทุกเสียงทุกสายอะค่ะที่รับฟังก้าวห้าอยู่ค่ะ
0: น้องกวางน้องกวางเป็นคนรับสาย
1: วันนี้เป็นน้องกวางไม่ใช่น้องเมย์ข
0: ับ
1: รถเมย์คู่กับรถไฟ
0: รถไฟยาชิมยาใช่ไหมแสดงว่าพี่จิ๋วนี่มาขึ้นรถไฟพิมดาทันทุกวันเลยไหม
1: โอ้ยฟังทุกวันเลยหอบมาคอยที่สถานีแปดริ้วทุกวันเลยค่ะ
0: น้องน่ารักค่ะน้องน่ารักชอบเอาอะไรมาเล่นสนุกให้แฟนๆขับได้ฟังกันใช่นะคะเด็กรุ่นใหม่ๆเขาก็มีความคิดมีไอเดียค่ะน่ารักนะคะ
1: น่ารักดีค่ะ
0: ค่ะ
1: ชอบค่ะชอบทุกคนเลยชอบมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะพี่จิ๋วนะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ขอให้ฟังเพลงอย่างมีความสุขค่ะพี่จิ๋ว
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้ยังเหลืออีกสายหน้าไมค์ที่จะรับสายได้อีกหนึ่งสาย2081366ถ้ามีสายก็ให้น้องกวางต่อเข้ามาเลยตอนนี้นะคะตอนนี้ก็มีอยู่2สายนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากจบชั่วโมงนี้พี่อ้อยคงทิ้งท้าย3บทเพลงนี้ไว้เลยแล้วก็ไปพักเที่ยงรับประทานอาหารกันแล้วก็นั่งฟังข่าวสารของอสมทไปด้วยนะคะระหว่างที่เรานั่งรับประทานอาหารพักเที่ยงเนี่ยมีข่าวสารที่น่าสนใจหลายอย่างนะคะของอสมทเอามาให้คุณฟังได้รับฟังกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวทึกเที่ยงครึ่งนะคะเรากลับมาเจอกันอีกไม่เป็นไรถ้ายังไม่มีสายเข้ามาเดี๋ยวพี่อ้อยจะใส่เพลงเพิ่มเข้าไปให้อีก1เพลงนะคะดูเพลงจาก SMS ที่คุณผู้ฟังขอกันเข้ามาแล้วก็จะใส่เพิ่มไปให้ก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงหนุ่มลำมูลของจริงๆแล้วหนุ่มลำน้ำมูลหรือเปล่านะคะของคาราบาวแล้วก็ตามมาด้วยเด็กปั๊มของคนดันเครียนเดี๋ยวเพลงสุดท้ายพี่อ้อยใส่ให้ค่ะแล้วก็จบ3เพลงนี้ก็ท้ายชั่วโมงนี้ก็ไปพักรับประทานอาหารกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีเที่ยงครึ่งค่ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อนเฉ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหม่าล่าน้ำข้นๆๆใหม่ยำยำๆๆหม่าล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
5: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวธรร

ไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ลีเวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอันที่1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวางพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันขยายผลเชิงลึกรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026เผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL สวนสัตว์กัวดาลาฮาลาของเม็กซิโกจัดกิจกรรมต้อนรับฟุตบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยมีทั้งไทยว่าเม็กซิโกจะชนะและเสมอคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันที่เสาร์ที่6มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถธนธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังนะครับตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ก็สามารถกดบัญชีม้าลดลงไปทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม68ถึงพฤษภาคม69พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFRซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบครับว่ามีบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา 189,800

0: 687บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 บัญชีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการแต่นี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลงไป 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลงไป 66.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงและสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินของขบวนการมิจฉาชีพได้จริงครับความคืบหน้านี้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้หารือรอบด้านทางด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินและก็ภัยไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาครับจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดลงราวๆ 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือว่าลดลงไป 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือว่าลดลงไป 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหากระบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภทและบัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องไม่ผ่อนแรงและต้องเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับตั้งแต่เปิดบัญชีผู้จัดการบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังครับ
1: ขณะที่รัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชนหนุนไทย AI พาสปอร์ตนะคะย้ำเตือนหน้าอย่างโปร่งใสโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ารับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ 91.2 รู้จักเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI 72.5% ค่ะเคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการทำงานการประกอบอาชีพสะท้อนว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนะคะประชาชนส่วนใหญ่ 63.7% เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการ THAI Passport ต่อไปแต่ก็ต้องมีการดำเนินการภายใต้ความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มค่ะผลสำรวจนะคะยังมีการสะท้อนความต้องการประชาชนที่จะนำ AI ควรถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับศักยภาพประเทศค่ะ 91.7% ต้องการภาครัฐส่งเสริมการใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนสร้างโอกาสทางธุรกิจรองลงมาต้องการช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้การใช้งาน AI ได้อย่างเท่าเทียมและช่วยยกระดับการศึกษาพัฒนาแรงงานของไทยให้มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลค่ะพร้อมนำเสนอแนะจากข้อประชาของประชาชนนะคะให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านสำคัญได้แก่การใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและทักษะแรงงานและส่งเสริมความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางค่ะ
0: ใกล้จะถึงเทศกาลบอลโลกแล้วนะครับรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกเผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้แก้ปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมพร้อมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องครับรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DEE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ69ระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาระยะเวลา8เดือนนะครับปิดกั้นไปแล้ว 673,699 รายการโดยแยกเป็นปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการแล้วก็ประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้น

0: นะครับประเภทหลอกลวงแล้วก็พนันออนไลน์ 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคมครับสามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการก็เป็นความคืบหน้านะครับและรัฐบาลเองสั่งการกระทรวงทีอีให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะเริ่มขึ้นเดือนนี้ครับวันที่11พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AIช่วยตรวจจับการสกัดกั้นทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นครับพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและก็โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมมาตรา14แล้วก็ย้ำเตือนอินฟลูเอนเซอร์ที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่าปักตะกร้าอย่าแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ 12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีที่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของนอมินีย่านห้วยขวางค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะโดยอธิบดีนะคะนายพูนพงษ์นายนาภากรได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีร่วมกันกับตม.และกรมการจัดหางานมาที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางค่ะเพื่อตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงทั้งร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังได้รับข้อมูลว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองผลการตรวจสอบค่ะเบื้องต้นพบบริษัท4แห่งใช้ที่ตั้งเดียวกันหนึ่งในนั้นมีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีค่ะขณะที่อีก2บริษัทนะคะก็มีกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกันมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทอีก1บริษัทค่ะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการลงพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่พบเพียงผู้ดูแลซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการได้ไม่พบกรรมการหรือผู้ถือหุ้นจึงอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งค่ะที่ปรากฏข่าวประเด็นการรับชำระเงินเจ้าหน้าที่พบกรรมการบริษัทซึ่งเป็นชาวจีนพนักงานต่างด้าวโดยชาวจีนดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดแล้วก็มีการชักชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นจากการตรวจสอบระบบการรับชำระเงินย้อนหลัง5วันค่ะมีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 30,000 บาทบัญชีรับโอนเป็นชื่อกรรมการชาวจีนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบเชิงลึกอีก1กรณีค่ะธุรกิจค้าปลีกซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เป็นชาวต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ60แต่ไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายแม้ว่าจะเข้าข่ายกิจการที่คนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นบางรายมีความเชื่อมโยงกับบริษัทอีกแห่งที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี65เปลี่ยนชื่อกิจการมาแล้ว5ครั้งไม่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดต่อกัน3ปีค่ะระหว่างปี66ถึง68แม้ยังมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง

0: ข้อมูลทางทะเบียนอย่างต่อเนื่องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีการทำธุรกิจจริงหรือไม่โดยจะประสานข้อมูลร่วมกันกับทางตม.เพื่อขยายผลและจากการตรวจสอบด้านการประกอบธุรกิจค่ะยังพบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานกฎหมายคนเข้าเมืองโดยกรมการจัดหางานตรวจพบคนต่างด้าวกระทำผิดในฐานไม่แจ้งนายทะเบียนถึงผู้เป็นนายจ้างทำงานนอกเหนือสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตซึ่งตม.พบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง1รายด้วยนะคะกรณีไม่แจ้งพักอาศัยของชาวต่างชาติ1รายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางดำเนินคดีค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนะคะว่าจะขยายผลตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องหากพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่าคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: วันนี้วันหยุดนะครับบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.เร่งลงพื้นที่พบประชาชนนะครับเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนครับนางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ครับไปที่ตลาดบางประกอบเขตราชบูรณะบรรยากาศคึกคักเลยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนแล้วก็กลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากเข้ามาทักทายขอถ่ายภาพสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครแก้ไขชาวฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตราชบูรณะบางกอกบางประกอบทุ่งคลุและพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมกันทั้งปัญหาปากท้องค่าครองชีพการจราจรน้ำท่วมมลพิษทางอากาศประชาชนไม่ได้ต้องการคำอธิบายอีกแต่ต้องการผู้บริหารที่ลงมือแก้ปัญหาที่จริงและก็เห็นผลเร็วประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนล่างมักเผชิญค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานสาเหตุสำคัญมาจากรถยนต์จำนวนมากการขนส่งสินค้าการก่อสร้างมลพิษจากพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงกทม.ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการรายงานค่าฝุ่นเป็นการจัดการค่าฝุ่นด้วยเทคโนโลยีและก็การบริหารเชิงรุกมีข้อเสนอสำคัญครับได้แก่ AI PM 2.5 Center เพิ่มแนวต้นไม้กรองฝุ่นตลอดแนวถนนสายหลักสร้างห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ผู้สูงอายุเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศเข้ากับระบบแจ้งเตือนประชาชนทันทีชาวราชบุรณะยังสะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสุขสวัสดิ์ถนนราชบุรณะถนนประชาอุทิศน้ำท่วมขังซ้ำซากหลายชุมชนเมื่อฝนตกหนักจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่มืดในช่วงกลางคืนฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปัญหาเศรษฐกิจการค้ากำลังซื้อที่ลดลงการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณะคุณภาพก็เป็นปัญหาที่สะท้อนไปยังผู้สมัครหากได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ
0: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็เปิดเกมรุกศึกชิงผู้ว่ากทม.นะคะปล่อย MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเพลงแร็ปค่ะกรุงเทพเมืองฟ้าเมืองอมรนะคะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรค่ะสะท้อนถึงปัญหาแท้จริงของกรุงเทพมหานครโดยส่งคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ถ่ายทำจริงค่ะเรียกความเรียวนะคะก็ให้นายอนุชาลงพื้นที่เริ่มตั้งแต่เช้ามืดเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงส่วนใหญ่ตื่นมาต่อสู้กับชีวิตถ่ายทอดให้เห็นความตรงไปตรงมาว่า1วันของคนกรุงเทพเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างค่ะเนื้อหาใน MV นะคะก็มีการร้อยเรียงภาพปัญหาจริงของเมืองเข้ากับ5นโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านทำนองแร็ปที่เข้าถึงง่ายหลังจากที่ปล่อย MV ออกมาค่ะนายอนุชาได้ส่งสารตรงถึงชาวกรุงเทพมหานครชวนให้หยุดคิดตั้งคำถามร่วมกันหลังจากดู MV จบว่ากรุงเทพมหานครณวันนี้ดีพอแล้วหรือยังค่ะแล้วก็ยืนยันความต้องการของคนกรุงเทพไม่ได้ซับซ้อนพร้อมจะเปลี่ยนภาพปัญหาใน MV ให้กลายเป็นนโยบายจริงผ่าน5แกนหลักเพื่อให้คนกรุงเดินทางได้สะดวกแก้ไขปัญหาระบบขนส่งและการจราจรอย่างไร้รอยต่อเมืองสะอาดจัดการขยะสิ่งแวดล้อมมีความสบายค่ะปลอดภัยในชีวิตทัศนียภาพเมืองการเดินเท้าที่เอื้อต่อทุกคนมีรายได้มากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเม็ดเงินและทุกโครงการต้องโปร่งใสไร้การทุจริตค่ะแล้วก็นายอนุชัยยังบอกเนี่ยนะคะว่าถ้าหากอยากเห็นสิ่งใหม่ๆก็ต้องกล้าเปลี่ยนคนและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้ค่ะ
1: พักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันลายากปะ
2: ก็เ

0: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
1: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิวารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เรื่องของฟ้าฝนนะครับฝนตกตามลำห้วยน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้รถขนส่งสินค้าติดอยู่กลางแม่น้ำแงะด้านแม่สามแลบเร่งเคลียร์ซากเศษไม้ปิดทางน้ำเตรียมถมคลอสะพานหลังน้ำป่ากัดเซาะครับเส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับยังคงน่าเป็นห่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลำห้วยแม่แงะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรถยนต์ขนส่งสินค้าติดอยู่กลางลำห้วยแม่แงะนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่ที่4ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าในพื้นที่ตำบลเสาหินฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำในลำห้วยต่างๆเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้รถขนส่งสินค้าสู่ชายแดนติดอยู่กลางลำห้วยชาวบ้านต้องช่วยกันขนสินค้าบนรถออกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากกระแสน้ำเพิ่มระดับต่อเนื่องก็เตือนประชาชนรถขนส่งสินค้างดใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราวในช่วงนี้และก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับสถานการณ์ทางแม่สามแลบน้ำป่าจากลำห้วยแม่ปัวไหลหลากพัดเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกัดเซาะคอสะพานแม่ปัวหมู่ที่9เส้นทางระหว่างบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลตำบลแม่สามแลบอำเภอสุขเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนได้รับความเสียหายรถสัญจรได้เพียง1ช่องทางล่าสุดอบต.แม่สามแลบเร่งนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมซ่อมถนนตรงคอสะพานเช้าที่ผ่านมานายกอบต.แม่สามแลบในพงพิพัฒน์เบมีเบญจมาศบอกว่าเหตุมีน้ำไหลหลากเมื่อวันที่4มิถุนายนทำให้สะพานแม่ปัวถูกเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกีดขวางทางน้ำส่งผลกระแสน้ำกัดซอกคอสะพานเสียหายแม้ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่ายังเหลือเพียงแค่เลนเดียวนายกแม่สามแลบแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้เนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องดินอุ้มน้ำเสี่ยงเกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยต่างๆริมเส้นทางได้ทุกเมื่อก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดด้วยครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยง

รณีพบศพนายศักดินนท์อายุ28ปีภายในทาวน์โฮมแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองนนทบุรีช่วง3ทุ่มของเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสภาพศพเน่าเปื่อยค่ะและเสียชีวิตบริเวณชานพักบันไดลักษณะนอนหงายนะคะแล้วก็มีสวมวิกยาววิกผมยาวมีเลือดไหลออกมาจากร่างกายด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1สัปดาห์และที่กระเป๋าคาดเอวค่ะพบมีเข็มฉีดยาคาดว่าเป็นอุปกรณ์เสพยาซึ่งการพบศพครั้งนี้เพื่อนบ้านแจ้งกับตำรวจค่ะว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะส่วนเจ้าของบ้านก็คือนายปอนอายุ28ปีเป็น LGBTQ+ ก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าช่วงเวลา6โมงกับอีก19นาทีนายปอนสวมแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาใส่กางเกงยีนส์นะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเปิดประตูรั้วก่อนที่จะมีการจูงรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแล้วก็ปิดประตูสตาร์ทรถออกไปเป็นปกติดูลักษณะแล้วไม่ได้มีอาการรีบร้อนแต่อย่างใดค่ะต่อมาตำรวจสภ.บางบัวทองค่ะก็สามารถจับกุมตัวในปอนได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในย่านปิ่นเกล้าเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณช่วงเย็น17นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวกลับมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองทันทีภายหลังการจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในปอนไปชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะคะต่อมาช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มค่ะตำรวจได้พาตัวในปอนเข้าไปชี้รถจักรยานยนต์เพื่อบันทึกภาพตรวจสอบรายละเอียดประกอบสำนวนคดีตรวจค้นพบค่ะมีอุปกรณ์เสพยาซึ่งเป็นเข็มฉีดยา4อันมีน้ำเกลือคาดว่าใช้ผสมในการฉีดเข้าเส้นซุกซ่อนอยู่ใต้ที่เบาะรถนอกจากนี้ยังพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องกระเป๋าเป้อีก1ใบตำรวจก็คุมตัวเจ้าตัวไปสอบสวนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะผลการตรวจปัสสาวะก็ยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายก็ได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังพร้อมแจ้ง

0: 3ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและเสพยาเสพติดประเภท1ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งนายปอนยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ภายในบ้านแต่ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนยังมีชีวิตแล้วก็มีการกรอกลูกตาไปมานะคะก็คือบอกว่าในฝั่งของผู้เสียชีวิตณตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตและมีการกรอกลูกตาไปมาส่วนประเด็นการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดและรอผลจากพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าให้กับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าวันที่ลูกชายออกจากบ้านบอกว่าจะมาบ้านเพื่อนตอนนั้นลูกชายโทรสายด่วนมาถึงแม่ถึง7ครั้งปรากฏว่าดึกมากแม่ก็เลยยังไม่ได้รับสายค่ะเช้าโทรกลับมาติดต่อไม่ได้จนกระทั่งไปแจ้งความกับตำรวจและแจ้งคนหายไว้กับมูลนิธิกระจกเงาสุดท้ายก็พบว่าลูกนั้นเสียชีวิตแล้วและบ้านหลังนี้ค่ะก็เคยมีข่าวเรื่องของการกักขังคนเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางครับยึดไอซ์แล้วก็พอร์ตเคกว่าพันชิ้นคาคอนโดย่านลาดพร้าวนะครับโดยได้ออกตรวจสอบภายในซอยลาดพร้าว80แยก22เจ้าหน้าที่ไปพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นก็พบพอร์ตเคซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อต่อมาก็คือนายชาญณรงค์หรือว่าเนมอายุ29ปีผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวครับเจ้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นก็ไปพบยาไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอตเคอีกกว่า 1,000 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยมีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพครับรับยาไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายต่อไปครับ
0: มาติดตามเรื่องของบอลโลกกันค่ะใกล้เข้าสู่ในช่วงของการแข่งขันบอลโลกแล้วนะคะที่สวนสัตว์กัวดาลาฮาลาของเม็กซิโกค่ะก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามบรรดาสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ร่วมทำนายผลการแข่งขันบอลโลกในแมตช์นี้ค่ะที่จัดขึ้นที่เมืองกัวดาลาฮาลาในรัฐฮาลิสโกเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของเม็กซิโกเลือกทีมผู้ชนะผ่านการเลือกอาหารเสื้อทีมกล่องและลูกฟุตบอลที่เชื่อมโยงกับทีมต่างๆค่ะโดยช้างนะคะเลือกกินอาหารจากธงชาติเม็กซิโกทำนายผลการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ส่วนกอริลลาค่ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเสื้อทีมชาติสเปนและอุรุกวัยดานิเอล วาสเกสหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของสวนสัตว์ค่ะได้เปิดเผยว่าสัตว์หลายชนิดเลือกทีมที่คิดว่าชนะอย่างอิสระทั้งในเกมฟาดแข้งที่เมืองกัวดาลาฮาลาและแมตช์ที่ทีมชาติเม็กซิโกลงสนามซึ่งการทายของสัตว์ต่างๆเริ่มที่ช้างทำนายว่าเม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้ค่ะส่วนกอริลลาเทคะแนนไปทางอุรุกวัยในเกมที่เจอกับสเปนคาบิบาร่าค่ะทำนายผลออกมาเป็นเสมอในคู่ระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนื่องจากไม่มีกล่องของทีมใดเปิดออกเลยนกแก้วมาคอค่ะเลือกเม็กซิโกให้ชนะสาธารณรัฐเช็กโดยวาเกสบอกว่ามีนกมาคอตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโนวาเลือกฝั่งเม็กซิโกซ้ำๆจากการทดลองหลายครั้งด้วยส่วนเสือพูม่าเขี่ยลูกบอลไปฝั่งเกาหลีใต้ทำนายผลการแข่งกับสาธารณรัฐเช็กยีราฟค่ะเลือกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าเดียวคองโกให้ชนะทีมชาติโคลอมเบียซึ่งการทำนายผลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวอร์มอัพต้อนรับฟุตบอลโลกค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงที่เม็กซิโกนั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกค่ะนอกจากนี้นะคะที่สหรัฐค่ะที่สวนสัตว์เมืองโอ๊คแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ต้อนรับฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันโดยจัดกิจกรรมในทีมฟุตบอลโลกส่วนแสดงของเหล่าชิมแปนซีค่ะโดยการนำธงชาติสติ๊กเกอร์ลายฟุตบอลมาประดับตกแต่งแล้วก็ให้เหล่าชิมแปนซีนะคะได้สนุกกับการรื้อค้นถุงในทีมฟุตบอลตามหาอาหารโปรดของพวกมันทั้งผลไม้แห้งป๊อปคอร์นเมล็ดทานตะวันแล้วก็รวมไปถึงสิ่งอื่นๆในมื้ออาหารด้วยค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อองค์การนาซาสั่งนักบินอวกาศเข้าหลบภัยหลังพบรอยรั่วในยานโมดูลของรัสเซียบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS รุนแรงมากขึ้นครับแต่ว่าได้ยกเลิกคำสั่งในเวลาต่อมาเนื่องจากฝ่ายรัสเซียได้ยกเลิกการซ่อมรอยรั่วเอาไว้ก่อนครับโดยนักบินอวกาศจากภารกิจครู12ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาของสหรัฐที่อยู่บนสถานีอวกาศ ISS ประกอบด้วยชาวสหรัฐ2คนชาวฝรั่งเศส1คนชาวรัสเซีย1คนพร้อมด้วยนักบินอวกาศชาวสหรัฐอีก

0: หนึ่งคนที่อยู่บนสถานีด้วยได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมภารกิจของนาซาเมื่อช่วงเวลา 9:04 ของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกในสหรัฐให้เข้าไปภายในยานอวกาศครูดราก้อนของบริษัท SpaceX ที่จอดเชื่อมต่ออยู่กับสถานีอวกาศอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยขณะนักบินอวกาศรัสเซียพยายามจะซ่อมแซมรอยร้าวในส่วนของยางโมดูลของตนเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูรั่วของอากาศนะครับอย่างไรก็ตามนาซาได้ยกเลิกคำสั่งในอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อมาแล้วก็ให้เหล่านักบินอวกาศออกมาปฏิบัติภารกิจตามปกติได้หลังจากที่นาซาแล้วก็ลอสคอสมอสองค์การอวกาศของรัสเซียร่วมกันตรวจสอบอัตราการรั่วไหลของอากาศแล้วและได้ระงับความพยายามในการซ่อมแซมเอาไว้ก่อนครับเนื่องจากจะต้องประเมินข้อมูลและก็ผลการวัดค่าต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆบนสถานีอวกาศและโมดูลต่างๆแต่อย่างใดครับ
1: กองบัญชาการกลางของสหรัฐแจ้งว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์และสถานีตรวจการบริเวณชายฝั่งของอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะหลังจากกองกำลังสหรัฐยิงสกัดโดรนของอิหร่าน4ลำที่กองทัพสหรัฐเชื่อว่ามีเป้าหมายโจมตีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือในภูมิภาคเหตุปะทะระลอกล่าสุดนี้ส่งผลให้ความพยายามยุติสงครามระหว่าง2ประเทศมีความซับซ้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนโดยทำข้อตกลงที่แยกประเด็นข้อพิพาทอื่นๆรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปหารือเพิ่มเติมในการเจรจาครั้งต่อไปค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอะ
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ค่ะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไผ่ทั้งนั้นนะคะไผ่เนี่ยมันเป็นพืชชนิดหนึ่งที่เป็นลำต้นเล็กๆนะคะหักง่ายค่ะแต่เวลาเขารวมอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนเยอะๆมันจะมีความเหนียวแล้วก็หักยากนะคะแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ได้สารพัดเลยนะคะก็เลยเอามาเปรียบเปรยถึงความรักความสามัคคีกันของคนที่เปรียบเหมือนต้นไผ่นะคะเริ่มมาตั้งแต่ใบไผ่ของคุณฤทธิพรอินสว่างแล้วก็ตามมาด้วยไผ่รวมกอเป็นการรวมร้องของศิลปิน RS นะคะแล้วก็ตามมาด้วยดอกไผ่บานเสียงของ

ปานกับอาแอดคาราบาวเอามาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้นะคะก็นี่แหละความสามัคคีนี่แหละที่จะทำให้พวกเราอยู่รอดปลอดภัยไปได้มาหลายยุคหลายสมัยแล้วที่เราได้ดูจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชาวบ้านบางระจันหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสมานสามัคคีกันในประเทศไทยนะคะใน

มีเวลาอยู่ด้วยกันอีกแค่ประมาณสัก10นาทีแล้วพี่อ้อยก็เตรียมเพลงไว้ให้คุณผู้ฟังแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าว่าภายในเดือนนี้อาจจะถ้าได้ไปประเทศญี่ปุ่นจะเก็บภาพบรรยากาศความทันสมัยหรือว่าบรรยากาศวัฒนธรรมอะไรเนี่ยให้คุณฟังได้ดูกันในช่องของพี่อ้อยนะคะพี่อ้อยกระท้อนในช่องอ้อยกระท้อนในช่อง TikTok แล้วก็อ้อยกระท้อน Official ในช่องบูท YouTube นะคะหลายๆคนเข้าไปดูในช่องทางนั้นได้นะคะพอดีพี่อ้อยอาจจะมีไปร้องเพลงที่ญี่ปุ่นระยะเวลาสั้นๆไม่นานมากนะคะเดี๋ยวจะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าตัวพี่อ้อยเนี่ยไปญี่ปุ่นหลายรอบมากแล้วนะคะแต่หลังๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าเดินทางเนื่องจากว่าเขามีแผ่นดินไหวค่อนข้างบ่อยนะคะมีภัยธรรมชาติค่อนข้างบ่อยก็เลยยังไม่กล้าไปนะคะแต่ตอนนี้คิดว่าน่าจะสงบเงียบแล้วล่ะก็เลยคิดว่าอยากจะไปดูเพราะว่าเป็นอีกประเทศนึงเลยที่แบบชอบบรรยากาศความสะอาดและชอบวัฒนธรรมของเขาเป็นประเทศเล็กๆแต่ว่าเขาจัดสรรและบริหารได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความสะอาดในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนหรือในเรื่องของสวัสดิการของประชาชนของเขานะคะก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราได้ไปเจอแล้วก็ไปเห็นนะคะแล้วก็อยากให้ประเทศของเราบางอาจจะทำได้บ้างเป็นบางส่วนบางอย่างเอาสิ่งที่ดีของเขามาทำให้เกิดประโยชน์กับประเทศเราหวังเป็นอย่างนั้นนะคะเอาละค่ะพี่อ้อยฝาก2บทเพลงนี้ไว้แล้วพี่อ้อยคงต้องเก่าคำล้ำลาเพื่อนๆแล้วคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันอีกทีเสาร์นู้นเลยนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับอ้อยกระท้อนในช่วงของเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษนะคะทุกเสาร์นะคะเว้นเสาร์10โมงเช้าถึงบ่ายโมงตรงตอนนี้ใกล้บ่ายโมงตรงแล้วเราคงต้องล้ำลากันไปก่อนคุณผู้ฟังค่ะทำอะไรแล้วคุณผู้ฟังเกิดรอยยิ้มในหัวใจแล้วมีความสุขคุณผู้ฟังไม่ต้องลังรอค่ะเราหาความสุขของเราได้เจอเร็วเท่าไหร่เท่ากับว่าเราได้ค้นพบตัวตนแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขถึงจะเป็นความสุขเล็กๆก็ขอให้คุณผู้ฟังได้ยิ้มกับมันและใช้มันอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะคงต้องลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบา
1: ขณะที่เวลา 13 นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองที่มหาดไทยเดินหน้านโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plusในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักได้แก่1. ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปและการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกิน 2. แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมาย 3. ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 4. ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาการเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ 5. ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลคืบลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 8,865,427 รายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายยืนยันสิทธิไม่สมบูรณ์ 411,699 รายนายอัตพลอัฐวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายน2569ณเวลา 24:00 นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางลัด 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายและผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 411,699 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตร

0: ประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทรัมป์เพิ่มยารักษาโรคราคาพิเศษอีก160รายการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าเว็บไซต์ Trump RX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลสำหรับบริการยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในราคาพิเศษกำลังจะเพิ่มรายการยาเข้ามาในระบบอีก160ชนิดแต่ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ระบุชื่อยาที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้แม้ผู้นำสหรัฐจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันให้ยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในประเทศมีราคาถูกที่สุดในโลกแต่จากการเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์กลับพบว่าราคาเวชภัณฑ์บนเว็บไซต์ Trump RX ยังไม่ได้มีราคาถูกกว่ายาที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักรตามที่ระบุไว
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: ภาพตามนะครับว่าเอ๊เจ้านางในเพลงเนี่ยคงจะต้องสวยมากๆเลยนะครับรูปก็งามนามก็เพราะอะไรอย่างนี้นะครับนะแอลลูกพี่กับลูกพี่นะครับตอนนี้ต้องกราบสวัสดีชาวคณะทุกท่านนะฮะก็ขอต้อนรับนะฮะเข้าสู่ LTM FM 95นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะฮะในช่วงของมหานครทีมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่ด้วยกันนะฮะกับสมหมีแล้วก็สมคริสนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้สมคริสบอกโอ้โหรถติดมากเลยครับเฮียกำลังแบบรีบเดินทางมานะครับเดี๋ยวรอสมคริสแป๊บหนึ่งนะครับผมนะเฮียก็จะมาบอกเรื่องราวของบรรยากาศชาร์จไปพลางๆด้วยนะครับวันนี้อุ๊ยแต่ละเพลงเนี่ยเพราะมากเลยนะครับชาวคณะวันนี้ผมบอกเลยนะครับวันนี้ส่องมาแล้วเนี่ยเดาทางยากมากๆเลยนะใครที่เป็น FC บ้านไหนด้อมไหนนะต้องรีบเข้ามาส่องกันนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับแม่วันนี้ต้องมาเช็คเลยนะครับว่าวันนี้เขาเรียกเพลงของลูกๆของเราเนี่ยอยู่ในฮิตที่เท่าไหร่นะฮะทุกบ้านทุกด้อมวันนี้ผมบอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ฮะมาเพลงที่อยู่ในฮิตที่20นะฮะเป็นงานใหม่นะครับนะจากน้องบอสธีรพงศ์นะฮะเข้าใหม่ครับคือตี3นะครับนะน้องชายเฮียเองนะครับนะวันนี้ FC น้องบอสก็มาแล้วนะครับน้องฟ้ามาเรียบร้อยนะครับนะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่19นะครับลงจากฮิตที่11นะครับฮักพอเป็นพิธีนะครับต่ายอรทัยจากแกรมมี่โกนะครับเพลงนี้ก็อยู่ในชาร์ต5สัปดาห์ด้วยกันนะครับแล้วก็เพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอยู่ในฮิตที่18ขึ้นจากฮิตที่20นะครับเจ้านางเอ่ยนะครับน้องเบียร์พร้อมพงนะฮะจากแกรมมี่โกนะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด21สัปดาห์นะครับแล้วก็สูงสุดคือฮิตที่2นะครับอ่ะมากับลูกพี่เดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยจ้า
1: ฮิตที่17

0: เพลงครับผมในฮิตที่17วันนี้เป็นผลงานเพลงจากแนทราเชนฟีกับกล้วยสแตมครับโนราพลัดถิ่นครับผม
1: ครับผมนะฮะแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่16นะฮะก็คือกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะจากเพชรกทาวุฒนะก็ขึ้นจากฮิตที่17นะฮะแล้วก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด18สัปดาห์นะครับ
0: ครับผมและที่จบไปเมื่อกี้เลยนารีรำพึงครับจากวงฟูครับเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่12มาอยู่ในฮิตที่15ครับ
1: ครับผมโอ้โหนี่คริสครับอันดับเพลงนี่แบบขึ้นลงๆไส้ขวาไส้ขวา BA Selectสตาร์ทแบบเยอะมากเลยนะครับ
2: มีเข้าใหม่ด้วยเนาะว
1: ัน
2: น
1: ี้นะครับนี่เพลงแบบผมบอกเลยว่าสัปดาห์นี้เดาทางไม่ถูกแน่นอน
0: ครับผม
1: นะฮะแล้วตอนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าพวกเรามาครบคู่แล้วนะครับนะตอนนี้สมมีสมคริสมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผม
0: ครับผมนะสวัสดีทุกคนนะครับ
1: อ้าวนะครับคริสครับผมว่าเดี๋ยวเรามาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างดีกว่าฮะ
0: ได้เลย
1: ตอนนี้มาปูเสื่อรอหลายท่านแล้วนะครับนะมีพี่แหม่มกะละแมนะครับพี่จิราพรพี่สุประชาตินะครับพี่ประภาพี่อรพินนะครับ
0: พี่ประเดิมพี่รวิภาพันธุนีพี่แบมพี่สุนันทาพี่ปุรีรัตพี
1: ่อินแทนปะ
0: อินแทนวันนี้ผมก็อ่านภาษาชนะไม่ออกเลยวันนี้
1: สปป
0: รทิพย์นะครับผู้วิชัยพี่หนูสวยพี่บาร์บี้ประภัยและทุกๆคนนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่กำลังฟังในรถ
1: ฟังวิดีโอใช่ไหม
0: เดินทางไปไหนมาไหน
1: ครับผมก็ยินดีต้อนรับนะวันนี้ผมบอกเลยว่าเชียร์กันสนุกนะฮะเพราะว่าเดาทางยากมากๆเลยสัปดาห์นี้นะครับ
0: ครับก็งั้นก็ไปต่อกันเลยไหม
1: ลุยเลยครับผม
0: ฮิตที่14นะครับ
3: ฮิตที่14

0: ลงานเพลงในที่14นะครับผมแก้บนจากก้านตองทุ่งเงินครับเพลงนี้ก็อยู่กับเรามานานถึง34สัปดาห์แล้วเคยขึ้นระดับ1ถึง11สัปดาห์ครับผม
1: โอ้โหนี่มีแบบชาวคณะนี่ชอบท่อนนี้มากเลยนะถ้าเจอผู้บ่าวดีๆหนูสิรำวงถวายเนี่ยแบบเขาชอบรำวงกันมากเลยนะชาวคณะของเรานะครับ
0: มีใครไปรำ ไปแก้บนแบบนี้ไว้หรือเปล่าเขาเขาผู้ชายดีๆไปแก้บน
1: ไปรำวงรำวงแก้บนนะอ่ะวันนี้ฮิตที่14นะครับมาถึงแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่กี่อันดับนะจะถึงฮิตที่11แล้วนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ต้องรีบเข้ามาส่งกำลังใจกัน
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวไปโฆษณากัน
1: จ้ะ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
8: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
12: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: สองเพลงนะครับลูกพี่นะครับก่อนหน้านี้นะครับฮิตที่13คืออบอวนนะครับจากพี่เล็กรัชเมศนะฮะก็ขึ้นจากฮิตที่18นะฮะซึ่งเพลงนี้นี่อยู่ในชาร์ตนะครับมา6สัปดาห์แล้วนะจ๊ะ
1: ครับผมและในฮิตที่12ที่จบไปเมื่อกี้เป็นผลงานเพลงจากเบิ้ลปทุมราชแมนพิสิทธิ์พงศ์ครับกับผลงานเพลงคนต้นทางครับวันนี้ก็อยู่ในฮิตที่12ครับขึ้นจาก13
0: โอ้โหนี่
1: สลับกัน
0: นี่FC นี่สิบเปียกนี่ต้องรีบวิ่งเข้ามากรีดเลยนะแบบตอนแรกทำงานอยู่นะพอเพลงนี้ขึ้นแบบรีบวิ่งเข้ามาเลยนะ
1: ครับผม
0: รักมาก
1: ใช่ใ
0: ช่ชอบมาก
1: ชอบ
0: นะตอนนี้จะถึงฮิตที่11แล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตมาทวนชาร์ตกันก่อนนะครับตั้งแต่ฮิตที่20นะฮะเพลงตี3นะฮะจากน้องบอสธีรพงศ์นะครับ19ฮักพอเป็นพิธีนะครับป่ายอรไทยนะครับ18เจ้านางเอ๋ยนะครับน้องเบียร์พร้อมพงศ์นะครับ17นะครับโนราพลัดถิ่นนะครับแนทราเชนนะฮะแล้วก็16กุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรคทาวุฒินะครับ
1: ครับผมในฮิตที่15นารีรำพึงจากวงฟูฮิตที่14แก้บนครับจากก้านตองทุ่งเงินฮิตที่13อบอ้วนจากเล็กรัชเมศครับฮิตที่12คนต้นทางจากเบิ้ลปทุมราชและแมนพิสิทธิ์พงศ์ครับและเพลงสุดท้ายของชั่วโมงนี้ในฮิตที่11นะครับวันนี้ฮิตที่11เป็นผลงานเพลงจากไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับผลงานเพลงสิทธิ์ของเจ้าครับผมขึ้นมาจากฮิตที่15ในสัปดาห์ที่แล้ว
0: จ้ะ
1: ครับผม
2: ฮิตที่

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา14นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสวทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกองทัพภาคที่2และจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเดิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าทางนี้จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันจับน้าชายวัย17และพี่สาววัย13สังหารน้ององุ่นวัย7ขวบสารภาพใช้กระสอบคลุมหัวเล่นบีบคอจนขาดใจความคืบหน้าเด็กหญิงกัสมาหรือว่าน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตและพบศพในสวนยางพาราตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพลตำรวจตรีชมชวินปุระธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีพศวีผู้เรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะเดินทางไปที่บ้านพักน้ององุ่นภายในบ้านทิโคร่งหมู่ที่4ตำบลปลังเผินอำเภอสังขบุรีเพื่อสอบปากคำในหนึ่งนามสมมุติอายุ17ปีน้าชายแท้ๆของน้ององุ่นและนางสาวเอนามสมมุติอายุ13ปีพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริงเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง3คนอยู่บ้านพักด้วยกันเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็กโดยใช้กระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วเล่นบีบคอกันจู่ๆน้ององุ่นแน่นิ่งไปเมื่อเปิดสอบออกก็พบว่าน้ององุ่นเสียชีวิตแล้วด้วยความกลัวจึงนำร่างน้ององุ่นใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะยกขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งจากนั้นเวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่30พฤษภาคมจึงขี่รถนำร่างไปทิ้งใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนกลับมาที่บ้านพักแล้วทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวน้าชายวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดคือที่บ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่นำร่างไปทิ้งและนำตัวทั้งสองไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีต่อไปชาวเกาหลีใต้ประท้วงจี้เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนรวมตัวประท้วงตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดหลังเกิดปัญหาบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอจนทำให้ประชาชนบางส่วนเสียสิทธิ์ในการออกเสียงการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งผู้ว่านายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงยอมรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งจำนวน50แห่งจากทั้งหมด 14,300 แห่งที่ประสบปัญหาบัตรลงคะแนนหมดจริงและจำเป็นต้องระงับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวอีก22หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเกิดความล่าช้าในระบบจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติม
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดย
2: มพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
11: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: กลับมาแล้วอยู่ในชั่วโมงที่2ของช่วงมหานครชาร์ตนะครับผมชั่วโมงที่แล้วเราแนะนำ20ไปถึง10แล้วในชั่วโมงนี้ก็จะเป็น10ไปจนถึงฮิตที่1ครับเปิดมาแล้ว3ผลงานเพลงยังอยู่กับผมคริสสมคริส
1: แล้วก็ผมหมีสมหมีนะครับสมหมีกับสมคริสนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารายงานเพลงที่แบบแซ่บที่สุดนะครับ10อันดับที่ชาวคณะปูเสือรออยู่นะฮะ
0: ใช่แล้วครับผมซึ่งในต้นชั่วโมงนี้เปิดมาด้วยฮิตที่10ครับผลงานเพลงจากท็อปพัสสุพัฒน์เสื้อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เสื้อก็คือเชื่อในสิ่งที่ทำในสิ่งที่เชื่อนะครับ
1: สำเนียงได้เลยนะครับคริส
0: ใช่อยู่แล้ว
1: สำเนียงเป
0: ๊
1: ะ
0: แมนบอ
1: แมนยูแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่9นะครับลูกพี่ใครคือคนที่ใช่ของเธอจากน้องนันเพลงนี้คงที่นะครับอู๋แม่นี่ขอเพลงมาแบบรัวมากเลยนะบ้านน้องนันนะขอมาตลอดเลยนะฮะแล้วก็เพลงนี้อยู่ในชาร์ตทั้งหมด12สัปดาห์นะครับเพลงน้องนันนี่ขึ้นสูงสุดก็คือฮิตที่5นะจ๊ะ
0: ครับผมและฮิตที่8จบไปเมื่อกี้นี่เป็นผลงานเพลงจากจ่อยรวมมิตรครับกับผลงานเพลงเต้ยก่อสร้างครับลงมาจากฮิตที่5มาอยู่ในฮิตที่8ในสัปดาห์นี
1: ้ครับผมนะอ่ะตอนนี้ชาวคณะก็ต้องรีบเข้ามาเชียร์เลยนะเพราะชั่วโมงนี้จะรู้แล้วนะว่าใครคือที่สุดนะเป็นอันดับ1ของลูกทุ่งมหานครนะตอนนี้เข้ามารัวๆได้เลยจ้ะ
0: ครับงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อที
1: ่ไปเลยจ้ะ
0: ฮิตที่7ครับ
2: ฮิตที่

0: ต่ละเพลงนะครับโอ้เพราะเหลือเกินครับคริสครับผมนะฮะอ้าวเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงที่อยู่ในฮิตที่5นะครับคริสครับผม
1: ฮิตที่5เป็นผลงานเพลงจากก้องห้วยไร่ครับ
2: กับผลงานเพลง
0: ดอกกระเจียวบานนะฮะอ่ะเพลงนี้ก็ลงจากฮิตที่4นะครับนะแล้วก็อยู่ในชาร์ททั้งหมด24สัปดาห์ครับคริสครับผม
1: ครับผมและในฮิตที่6ครับผลงานเพลงจากหนูเล็กกากาฟิตกับน้องวินวรภัทรครับกับเพลงขอกำลังใจครับเพลงนี้ก็ขึ้นจากฮิตที่8ครับผม
0: ครับคือถ้าได้กำลังใจแล้วไม่ดีขึ้นก็เปลี่ยนเป็นอาหารบ้างเพราะถ้าท้องอิ่มอาจจะดีกว่าเดิม
1: ครับผม
0: นะครับเพราะว่าเรื่องใจแล้วก็ต้องเรื่องร่างกายด้วย
1: ต้องมีกำลังกายด้วย
0: ครับกระเพราคณะหมูกรอบ

0: อ๋อไม่ครับวิสัยพี่อีกชั้นใหม่ก็น่าจะสั่งเลยแล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่7อุ๊ยเข้ากับที่เราคุยกันมากเลยคริส
1: ครับผม
0: หม้อหุงข้าวครับผม
1: หม้อหุงข้าว
0: โอ้โหคิดเชื่อไหมครับว่าตอนนี้หม้อหุงข้าวเป็นชื่อเพลงนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวต่อไปมันจะมีตู้เย็นมันจะมีพัดลมมีเครื่องซักผ้านะครับ
1: กาต้มน้ำ
0: ผมชอบมากเลยนะครับผมนะเป็นเพลงที่เข้าใหม่นะ
1: ครับผม
0: นี่อยู่ในฮิตที่7ไม่ธรรมดาเลยนะพี่โจอี้ภูวสิทธิ์นะฮะแล้วก็ฟิชเชอริงกับน้องพันช์นะฮะแล้วก็เพลงนี้นะครับเข้าชาร์ตครั้งแรกด้วยนะครับแม่มาแรงมากๆเลยครับคริสครับ
1: ครับผมก็รู้สึกว่าจะเพิ่งเจาะคิวฮิตไปเร็วๆนี้เลย
0: ใช่ๆกระแสมาดีมากเลยนะเดี๋ยวเราทักทายลูกพี่ก่อนไหม
1: เด็ดได้เลย
0: สักหน่อยกันว่าไงบ้างโอ้ชาวคณะของเรานี่มีพี่ละไอนะครับพี่บุญเรือนนะครับมีน้องปลายฟ้าพี่สิริพรนะครับนะเสียเปียก
1: บางคนบอกพี่ฝนตกแล้ว
0: อันนี้เนี่ยเสียเปียก
1: อ่อนรถตกลาดกระบังก็ตก
0: ลาดกระบังใช่ไหมเดี๋ยวใครนะใครบอก
1: พี่นุ
0: ล
1: ินทางกัน
0: พี่นุลินบอกว่าลาดกระบังฝนตกแล้ว
1: พี่กนกพรบอกนอนสบายเลย
0: โอ้ยฟังเพลงสวยๆนะครับนะพี่ลายบอกแต่ชัยนาทยังไม่ตกเลยค่ะนะครับนะหลายพื้นที่เลยนะฮะก็เข้ามารายงานกันยายออส3ย่านก็มาแล้วนะครับ
1: ส่วนที่นี่จะตกตอนเรากลับบ้าน
0: พอดีเลย5โมงเนี่ยลมช่ำนะครับ นะครับก็ฝนตกก็ถือว่าได้พักผ่อนนอนเย็นๆนะคริสนะนะอ่ะยังไงเดี๋ยวตอนนี้อีกสักเพลงนึงมั้ยอันดับนึงมั้ย
1: ได
0: ้ฮิตที่4นะครับ
1: ฮิตที่4
0: ฮิตที่4

0: งานเพลงนี้ที่4นะครับผลงานเพลงจากไรอันกาดบัณฑิตนะครับกับผลงานเพลงกลางดาวลงมาจากฮิตที่3
1: ครับผม
0: ที่แล้ว
1: นะฮะวันนี้นอกจากแม่ๆนะครับที่เป็น FC นะครับเข้ามากรี๊ดแล้ว
0: ครับ
1: เรายังมีชาวคณะที่มาช่วยแม่กรี๊ดนะครับผมตอนนี้เป็นมิติใหม่แล้วนะครับนะเอาพี่จิตนะมากรี๊ดด้วยนะครับผมนะฮะมีน้ำเมย์มากรีดด้วยนะครับมีพี่ละไอก็เข้ามากรีดด้วยนะครับนะนี่เราทำงานเป็นทีมนะครับคือบางทีไม่ใช่เป็นด้อมเขานะแต่มากรีดด้วยอย่างมีส่วนร่วมให้กำลังใจกันนะครับผมก็ยินดีนะชาวคณะเราเขาเรียกว่าสามัคคีกัน
0: ครับ
1: อาจจะเป็นบ้านไหนด้อมไหนรักเหมือนกันหมด
0: ครับ
1: ใครขอเพลงไหนเราก็ชอบเหมือนกัน
0: แต่เพลงนี้จะรักเป็นพิเศษ
1: นะครับผมนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่4นะฮะกลางดาวนะครับ
0: ครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราไปโฆษณากันสั้นๆ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย

0: ติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ใช

าหลีไกด์ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอืม

ดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
3: ฮิตที

0: จบไปกับฮิตที่3และ2นะครับในฮิตที่3วันนี้เป็นผลงานเพลงพบหมอหน้าห้านจากอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับเพลงนี้ขึ้นมาจากฮิตที่6ครับ
1: ครับผมโอ้โหก็ถือว่าแรงมากเลยนะฮะแล้วก็จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไอ้ทุยนะครับจากแอลกอฮอล์นะครับโอ้ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเพลงนี้ก็ถือว่าแรงจริงๆนะฮะมาแรงมากนะฮะ TMG Record นะฮะแล้วก็อยู่ในชาร์ตทั้งหมด7สัปดาห์ด้วยกันนะฮะก่อนที่เราจะไปลุยฮิตที่1นะครับเดี๋ยวเรามาทวนชาร์ตกันครับคริสครับผมเพลงที่อยู่ในฮิตที่10นะครับเสื้อในสิ่งที่เฮ็ดเฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนะครับผมนะพี่ท็อปสุภัทรนะฮะแล้วก็9ใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับน้องนันนะครับ8นะครับเต้ยก่อสร้างพี่จ่อยนะฮะแล้วก็7นะครับหม้อหุงข้าวนะครับน้องโจอี้กับพันวรการนะฮะแล้วก็6ครับผมขอกำลังใจหนูเล็กกากะแล้วก็น้องวินนะครับ
0: ครับผมในฮิตที่5ครับเต้ยก่อสร้างนะครับในฮิตที่ผมถูกไหมเนี่ยฮิตที่5เฉพาะทีนะครับขออภัยฮิตที่5ดอกกระเจียวบ้านครับผมในของก้องห้วยไร่ในฮิตที่4กลางดาวครับไรอันกาดบัณฑิตในฮิตที่3นะครับพบหมอหน้าห้านขององค์เอ็งเพชรบ้านแพงฮิตที่2ไอ้ทุยจากแอลกอฮอล์ครับผม
1: แล้วก็เพลงที่อยู่ในฮิตที่1ได้แก่เต้ยสังลาครับผม
0: ยินดีกับเต้ยสังลานะครับผมอยู่ในอันดับที่1สูงถึง4สัปดาห์แล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีให้กับ TT Rex ด้วยครับ
1: ครับผม
0: ก็ทิ้งท้ายไว้กับเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงหน้าครับจ้ะ
1: It's

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้น
4: ขณะที่เวลา10

0: 5นาฬิกาต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทบการลุยปราบสินค้าเถื่อนอายัดกว่า 30,000 รายการนายวราพุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ทีมท็อปกันลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบว่าคลังสินค้าดังกล่าวจดทะเบียนในรูปบริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนและยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสมอ.แต่ได้มีการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตของผู้นำเข้ารายอื่นนำสินค้าเข้ามาพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.ได้แก่หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์เตาไฟฟ้าปลั๊กพ่วงแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างไดเป่าผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 33,383 รายการมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทจึงอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ของญี่ปุ่นไม่รอดจับคากลางย่านทองหล่อตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการดำเนินการร่วมกับนานาประเทศในการป้องกันการหลอกลวงบุคคลสัญชาติต่างๆเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปบังคับทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิอายุ39ปีสัญชาติญี่ปุ่นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาได้ที่บริเวณย่านทองหล่อแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นหัวหน้าปฏิบัติการช่อโกงหลอกลวงประชาชนในประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายหลายพันล้านเยนและมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาทันทีจากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญระดับหัวหน้าขบวนการที่มีบทบาทในการสั่งการเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและจะดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยูเครนโจมตีเรือสินค้าอาเซอร์ไบจานเมื่อวานนี้รัสเซียกล่าวหายูเครนเป็นฝ่ายสังหารลูกเรือชาวอาเซอร์ไบจานบนเรือบรรทุกสินค้า2ลำขณะเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้าไปยังท่าเรือลอฟท็อปออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียโดยใช้โดรนโจมตีซึ่งรัฐบาลอาเซอร์ไบจานระบุว่าทำให้พลเมืองอาเซอร์ไบจานเสียชีวิตอย่างน้อย5คนก่อนหน้านี้ยูเครนเผยว่าโดรนของยูเครนโจมตีเรือ5ลำที่ท่าเรือเมืองมาริอูโปและเมืองเบอร์เดนบนทะเลอาซอฟรวมถึงแถบชายฝั่งของดินแดนที่รัสเซียควบคุมและว่าเป้าหมายบนเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือบรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องกับการขโมยธัญพืชของยูเครนรวมถึงการขนส่งทางทหารและเชื้อเพลิงโดยมีการพ่นสีทับชื่อเรือและปิดสัญญาณเรดาร์เพื่อหลบเลี่ยงแต่ไม่แถลงถึงข้อกล่าวหาจากรัสเซีย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: และหมีคณัตชัย
5: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือน

0: มาแล้วครับผมเปิดมาต้นชั่วโมงด้วย3ผลงานเพลงคนขี่หลังควายดูถวดดูถั่วแล้วก็รักน้ำมัน
1: ครับดูถั่วดูถั่วนะครับผม3เพลงนะครับวันนี้ก็ปูเสือรอชาวคณะนะก็เข้ามาคุยกันในชั่วโมงนี้ก็อุ๊ยนานใครที่ไม่ได้คุยกันนานก็สามารถโทรเข้ามาคุยกันได้แล้วว่าโอ้ช่วงนี้นี่เราคุยได้จากทั่วประเทศเลยนะคริสเนาะ
0: ครับผม
1: ได้เขาเรียกเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพื่อชีวิตสตริงได้หมดเลยนะครับก็ตามสบายที่ชาวคณะอยากจะฟังเพลงไหนนะฮะก็กดเข้ามาขอเพลงได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ
0: 02-248-1366นะครับ02-248-1366ครับ
1: ครับเดี๋ยว
0: ก็มาขอที่LTM FM 95ไลฟ์สดอยู่
1: Facebook ไลฟ์ก็ได้
0: ทีมตรงนี้ก็
1: ได้เลยนะครับเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้กดเข้ามาคุยกันเลยนะครับ

0: ดอกกระเจียวบานนะครับผมจาก
1: พ
0: าเมล่าตอนนี้มาแล้ว1สายครับ
1: สวัสดีครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
1: พี่นกนะครับ
2: ค่ะ
1: ครับพี่นกทำไมทำเสียงเหมือนแบบเพิ่งตื่นเลยครับพี่นกครับ
2: จ้า
0: เพิ่งตื่น
1: บอกเพิ่งตื่นอ๋อไม่คริสคือวันเสาร์มันเป็นช่วงที่แบบพักผ่อน
0: แน่นอนแล้วบางทีเขาอาจจะตื่นแต่เช้าแล้ว
1: โอ้ทำงานแต่เช้า
0: เป็นช่วงพักช่วงกลางวันไงอะไร
1: โอ้ใช่ใช่ใช่ความคิดคมคายมากคือ
0: บางคนชอบ
1: ตื่นเช้ามืดตื่นเช้ามืด
0: แล้วก็แบบหลับช่วงยามเที่ยงไงบ่ายก็
1: ไม่ไม่พี่นกนอนทั้งวันครับพี่นกฉันตื่นแล้วฉันก็นอนของฉันนอนต่อ
0: พี่นกบอกคุณสองคนให้ฉันโทรมาคุณจะคุยกันเองสองคน
1: เอาพี่นกวันนี้แล้วช่วงบ่ายทำอะไรบ้างครับผมช่วงบ่ายนี้มีภารกิจอะไรบ้าง
2: ไม่ได้ทำเลยจ้ะ
1: พักผ่อนเน
2: า
1: ะ
2: เลยจ
1: ้
2: ะ
0: อยากฟังเพลง
1: ได้ได้
2: บอสโสดบอนุญาตให้ติดจ้ะ
1: น้องปลายนะ
2: เลยจ้ะ
1: นี่จะเต้นหรือจะนอนต่อพี่นบ
0: ไม่ได้ขอเพลงอันนี้เขาบอกบอสโซดไม่ได้จีบ
2: ขอเพลงไม่พี่เต้นไม่เต้นจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อนะวันนี้มาขลุ่มเลยนะพี่นบเพิ่งเตือนยังงงเยอยู่อ่ะโอเคพี่นบนะมอไม่แข็งไหมพี่นบ
2: จะมอบให้เอฟซีทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95แล้วก็ให้น้องสมคิดแล้วก็สมเมย์แล้วก็ให้น้องกวางแล้วก็ให้พี่หนุ่มน้องแต้แล้วก็ให้พี่สุวรรณแล้วก็ให้พี่วันวิสาด้วยจ้าแล้วก็พี่หนานดิบด้วย
1: ครับ
2: มากนั้นจ้า
1: หมดแล้วเอาครบนะ
2: จ
1: ้
2: า
1: โอเคพี่นกขอบคุณนะครับ
2: จ้า
1: สวัสดีครับ
0: โอเคบอสสดบอนุญาตให้จิบ

0: ทสดบอกอนุญาตให้จีบนะครับจากพี่นกตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสาย
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแชมป์
2: สวัสดีครับพี่หมี
0: แชมป์เป็นไงบ้าง
1: ครับ
2: สบายดีครับพี่หมี
1: ครับทักพี่คิดด้วยครับต้องนี่มันช่วงสมมีสมคริสแชมป์
2: สวัสดีครับพี่คิด
0: สวัสดีครับ
1: เอาคิดคุยกับ
0: ข้าอย่างแชมป
1: ์คุยกับแชมป์หน่อย
2: กินข้าวครับ
0: กินกับอะไรวันนี้
2: ไก่สมุนไพรครับพี่คิดพี่หมี
1: ไก่สมุนไพรด้วยนะ
0: แซ่บอยู่เลย
1: กินกี่ตัวครับแชมป
2: ์ตัวเดียวคร
1: ับ แชมป์อย่ามาเอาจริงๆกี่ตัว
2: ตัวเดียว
1: แชมป์ไม่เอามีนะครับตัวเดียวอยู่นะ
2: คร
1: ับ โอเคโอเค
0: ทางโชคชัยสี่ฝนตกไหม
2: ไม่ตกครับ
0: ไม่ตก
1: ครับอันนี้เพิ่งตื่นหรือกำลังจะนอนครับแชมป
2: ์ไม่ยังไม่นอน
1: ไม่ช่วงบ่ายๆเขาจะนอนเขาจะนอนกลางวันช่วงบ่ายๆผมจำได้ยังไม่นอนนะแชมป
2: ์ครับ
1: ครับผมวันนี้อยากฟังเพลง
2: พี่บินดาบ
1: รักแท้หรือแค่คอนเทนต์นะ
2: ครับ
1: มอบให้ใครไหม
2: ทุกอย่างที่จ่ายครับพี่หมี
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณที่โทรเข้ามานะครับแชมป์
2: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: เจอกันเมื่อขึ้นมีงานครับพี่หมี
1: ครับผม
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอเครักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพิมพ์ดา

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
7: The Legend's Tale
6: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5
8: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและหมีคณัชชัย
9: กลับมาแล้วนะครับผมในช่วงของการสนทนากันเดี๋ยวตอนนี้มาแล้วอีกหนึ่งสาย
10: มาแล้วครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีพี่อิใช่ไหมครับ
11: ใช่ค่ะ
9: จากปัตตานี
11: ใช่ค่ะ
9: ทำอะไรอยู่ครับวันนี้อากาศทางนู้นเป็นไงบ้าง
10: อ๋ออากาศเป็นไงบ้างพี่อี
11: ฝนตกมากเลย
10: โอ้
9: ฝนตกหนัก
10: อ๋อหลายวันยังครับพี่อีแถวปัตตานี
11: ตกมากเมื่อคืนอ๋อ
10: เมื่อสักครู่
9: น
10: ี
11: ้
10: ตอนนี้แถวกรุงเทพก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่เนาะคริสเนาะ
9: ใกล้แล้ว
10: แหละใกล้ใช่ไหมโอเคนะจะได้มาอวดกับเขาบ้างนะครับไม่มีอะไรจะอวดเออแล้วช่วงเย็นทำอะไรบ้างครับพี่อีครับวันนี้
11: ฟังดูน้องหมีเน
10: ี่ยอ๋อทั้งฟังแล้วก็ดูสมมีสมคลิปนะพี่อีนะ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: แล้วก็โบกมือทักทายนะครับว่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะพี่อีนะ
11: ค
10: ่
11: ะ
10: โอเควันนี้พี่อีอยากฟังเพลง
11: เธอใจรัก
10: เผลอใจรัก
9: ยอดรักได้เลยครับเผลอใจรักของยอดรักสลักใจมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมครับ
10: ฝากเพิ่มไหมพี่อีมอบให้ใครไหม
11: มอบให้น้องเมย์ด้วยมอบให้คนเมย์การค
10: ่
11: ะ
10: ทุกคนหลังไมค์ด้วยนะ
9: ครับผม
11: ค่ะ
10: ได้ครับพี่อีขอบคุณนะ
11: ค่ะ
10: ครับสวัสดีครับ

0: 2ผลงานเพลงนะครับเผอใจรักของยอดรักสลักใจที่ขอขึ้นมาโดยพี่อิจากปัตตานีนะครับแล้วก็เปลวไฟที่ปลายเทียนจากเสรีรุ่งสว่าง
1: ถูกต้องนะฮะก็ตอนนี้ผมพยายามเปิดเพลงที่ลูกพี่ขอเข้ามาทางหลังไมค์นะฮะแล้วก็มีแสงจันทร์ก่อนหน้านี้ก็เป็นลุงต่อยนะจากจันทบุรีนะครับนะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราก็จะเปิดเพลงที่ชาวคณะช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะฮะ
0: ใช่ๆเวลาที่เหลือของเราเลยพยายามเปิดให้ครบ
1: จัดให้เลย
0: ไหนที่ไม่ได้เปิดให้ก็ต้องขออภัยนะครับ
1: ก็ต้องต่อคิวสิครับพี่ครับผมคนขอเพลงเยอะนะครับพี่
0: ต้องขอบคุณทั้งนกพี่เบียร์น้องแชมป์พี่เปลวพี่ลุงลุงสายพี่อีพี่กุลพี่แดงนะครับผม
1: ที่เราทยอยเปิดให้อยู่แล้วนะนะชั่วโมงนี้เดี๋ยวส่งท้ายสวยๆสักเพลงนึง
0: ครับผม
1: ครับผมนัว
0: นัวนะฮะโอเคแล้วเจอกันชั่วโมงหน้าในช่องของจอกโยฮินครับ

0: ลิเวลาขณะนี้เวลา16:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM ขณะนี้เวลา16:00 PMสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลรัฐบาลเปิดเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 8,450,000 รายรอผล17กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดระบบผ่านทางเว็บไซต์ QR Code และไทยดีในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาที่บ้านหรือพื้นที่รวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมติดตามการประกาศผล17กรกฎาคมข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8,454,728 รายคิดเป็นร้อยละ95ขณะผู้ที่ระบบแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมตรวจคุณภาพน้ำลุ่มห้วยตะเข้พบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำในลุ่มห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดคือที่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณฝายกุดนกเล่าพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานส่วนบริเวณคลองน้ำเขียวช่วงท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดส่วนคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบของเทศบาลเมืองสระบุรีคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจากการเก็บตัวอย่างเมื่อ31พฤษภาคมและ2มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคได้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติขณะที่ผลการตรวจน้ำประปาพบว่าโลหะหนัก9ชนิดรวมถึงสารหนูตะกั่วปลอดแคดเมียมและโครเมียมมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 8.3 ล้านกิโลกรัมนางถิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงในหลายพื้นที่โดยกรมประมงดำเนินการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่อนผันการใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำและกิจกรรมลงแขกลงคลองร่วมกับชุมชนส่งผลให้สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วรวมกว่า 8.3 ล้านกิโลกรัมปลาที่ถูกกำจัดนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปเป็นอาหารสำหรับการบริโภคการผลิตปลาปนอาหารสัตว์ปลาเหยื่อตลอดจนปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่กำจัดออกจากแหล่งน้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดกรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดโครงการสร้างการรับรู้การบริโภคปลา าหมอคางดำณตลาดนัดกรมประมงเพื่อส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมากำจัดออกจากระบบนิเวศมาใช้ประโยชน์โดยเปิดตัวเมนูปลาหมอคางดำแดดเดียวและข้าวเหนียวปลาหน้าข้าวเหนียวหน้าปลาคั่วให้ประชาชนทดลองชิมฟรี300เสิร์ฟทางนี้กรมประมงจะเดินหน้ามาตรการกำจัดการแพร่ระบาดกำจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียYeah.

0: กลับมาแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงของการจ่อคิวฮิตนะครับ8-12 มิถุนายน 2569ที่จะมาแนะนำ5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นของเราซึ่งเปิดต้นชั่วโมงมายังคงเป็นเพลงที่ขอขึ้นมาในชั่วโมงที่แล้วยืมหน้ามาเข้าฝันจากไผ่พงศธรอยากบอกว่ารักดังๆจากอู๋พันทางแล้วก็ดวงใจจากพรางพรางทิพย
1: ์ครับผมนะก็เป็นเพลงที่น้องแป้งนะครับแล้วก็พี่กุลนะช่วยเขาช่วยกันเลือกเข้ามาทางหลังไมค์นะครับเราก็จัดให้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าชั่วโมงนี้นะครับสมมีสมคริสจะได้ฟังเพลงจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับผม
1: นะฮะ
0: ฟังห้า
1: เพลงเลยครับผม
0: มาเพลงแรกเลย
1: จัดเลยครับ
0: เพลงวงนี้นะฮะยังมีเพลงอยู่ในชาร์ตอยู่ยังไม่ไปไหนเลยแต่มากับเพลงใหม่แล้ววงแอลกอฮอล์นะครับผม
1: ไอ้ทุยยังอยู่เลยนี่
0: ใช่ใช่ใช่กำลังสองมาแรงเลยเขากะว่าเอาที่หนึ่งสองสามเป็นยังไง
1: ครับไอ้ทุยเขายังสองอยู่เลยตอนนี้มีเพลงใหม่มาแล้ว
0: ใช่ครับแค่ฝุ่นนะครับจากสังกัด TMG Record เดี๋ยวไปฟังกันเลย
1: ครับผม

0: แค่ฝุ่นครับวงแอลกอฮอล์สังกัด TMG Record คำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงเรียบเรียงโดย TMG Record
1: ครับผมครับผมนะฮะเพลงที่1นะครับแล้วก็เพลงที่2นะครับทรงนักเลงนะครับชื่อเพลงเท่มากนะครับวงพัทลุงนะฮะพารหัสนะสังกัดพารหัสมิวสิกนะครับเดี๋ยวไปฟังกันก่อนจ้ะ

0: โอ้ดนตรีนี่แบบจี๊ดใจมาก
1: Rock and Blues
0: เออโอ้โหมันมากนะฮะอ่ะจากวงพัทลุงนะครับส่งนักเลงนะฮะคำร้องทำนองนะคุณทิวากรนะฮะแก้วบุญส่งนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะพี่สุปการพรมเกิดนะครับเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมต่อมาเป็นเพลงที่3ครับผลงานเพลงจากอ้นพานุวัฒน์ชื่อว่าหมอลำน้อยไปฟังกันเลย
0: ไปจ้ะ

นะฮะนี่คือหมอลำน้อยนะฮะจากอ้นพานุวัฒน์นะครับสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็เรียบเรียงนะครับบุญหลงมงคลพรนะครับนี่คือเพลงที่3นะจ๊ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อเนื่องกันนะกับเพลงที่อยู่ในเพลงที่4นะครับก็เป็นงานจากกอกี้นะฟิชเชอริ่งกับคุณแม้เจินเจินนะฮะชื่อเพลงว่ามรสุมใจนะครับสังกัดมัดจีนะครับเพลงนี้

0: มรสุมใจนะครับจากกอกี้กวิสราฟีดกับเจินเจินบุญสูงเนินครับสังกัดแม็กจี้คำร้องทำนองโดยกวิสราคงบุญสิริคุณและเรียบเรียงโดยกวิสราคงบุญสิริคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: เพลงที่4นะครับ
1: เพลงที่4นะครับแล้วก็เพลงที่5นะครับก็เป็นงานจากเมกอภิสิทธิ์นะฟีเจอริ่งกับบุ๊กสุปการนะฮะกับเพลงปริญญาไก่ตีครับ

0: ับนะครับนี่คือปริญญาไก่ตีครับคริสครับ
1: ครับผมก็เป็นผลงานเพลงจาก Make Avisit Feat กับบุ๊กสุภการครับสังกัด Johnny Music คำร้องทำนองก็ได้บุ๊กสุภการครับเรียบเรียงโดยจินนี่ภูไทย
0: เรามาทัวร์กันอีกรอบนึงนะฮะเพลงที่1 นะครับแค่ฝุ่นนะครับแอลกอฮอล์นะครับแล้ว2คือทรงนักเลงนะครับวงพัทลุงฮะแล้วก็3หมอลำน้อยนะครับพี่อ้นพานุวัฒน์นะครับ
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่4มารสุมใจของก๊อกกี้กวิศราฟิกเจิร์นเจิร์นบุญสูงเนินแล้วก็ปริญญาไก่ตีครับเพลงที่5ของ Make Upset Fit Book สุปการ
0: ครับผม
1: นี่ก็5ผลงานเพลงของจอกยูฮิตสัปดาห์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวให้ฟังกันแน่นอนแต่ตอนนี้ไปโฆษณากันสั้นๆ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหนีคณัฐชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมตาตายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กลีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กลีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกลีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัฐชัย

0: ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามา14ชั่วโมงนะครับผมช่วงนี้ก็5นาทีสุดท้ายแล้วก็
1: ครับ
0: ปิดท้ายไปกับเพลงมันๆพวกนี้แหละครับเดี๋ยวมีอีกสักเพลงนึงแถม
1: เบาๆเบาๆสวยๆผิวๆ
0: ครับผมก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็ผมมีสมมีนะครับก็ถ้ามีโอกาสฟ้าดินเห็นใจก็จะมาเจอกันอีก
0: ครับผมแล้วเราจะมาเม้าท์มอยเรื่องเกมก
1: ันได้เลยครับผมคุยได้ทุกเรื่องครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อ
0: ใช่แล้วครับ
1: ครับผม
0: ส่วนผมก็เจอกันใหม่เสาร์หน้าครับ
1: ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเอาวันนี้ถามถึงแว็บๆนะจ๊ะ

0: ณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาว
0: ขณะนี้เวลา 17:00 ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลตำรวจรวบเครือข่ายม้าสแกนหน้าข้ามแดนรวบหนุ่มรับจ้างดูดเงินเหยื่อ3คดีรวดเปิดกลโกงแสบอ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมลวงซ้ำซ้อนกำลังตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธรรมรงค์ผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกลุ่มนายพิทยาอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดชัยนาทตัวการสำคัญเครือข่ายมิจฉาชีพเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะขับรถยนต์ตู้ทึบเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายริมถนนซอยพระเทพรัตนโมลี6เขตลาดกระปังกรุงเทพมหานครโดยนายพิทยาเริ่มจากการหลอกลวงแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่สมุทรปราการให้เปิดร้านค้าและโอนเงินสร้างเครดิตบนเว็บไซต์ดูดเงินกว่า 170,000 บาทวางอุบายหลอกซ้ำเติมเหยื่อเก่าในพื้นที่เชียงใหม่อ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมโทรศัพท์ลวงผู้เสียหายที่เคยถูกโกงมาก่อนว่าหน่วยงานมีนโยบายช่วยเหลือดึงเงินคืนแต่มีเงื่อนไขให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มทำภารกิจโจมตีเว็บไซต์มิจฉาชีพผู้เสียหายหลงเชื่อ

0: โอนเงินซ้ำและโอนเงินซ้ำส่วนกรณีที่ในจังหวัดชัยนาทหลอกให้มีการทำกิจกรรมรับค่าคอมมิชชั่นออนไลน์ผ่านบัญชีม้าถึง4บัญชีจนเหยื่อสูญเงินไปอีก 70,000 บาทในชั้นสอบสวนนายพิทยาปฏิเสธถูกข้อหาอ้างถูกหลอกให้ไปทำงานผ่าน Facebook ในพื้นที่สระแก้วก่อนจะถูกบังคับข้ามพรมแดนไปกัมพูชาทำหน้าที่เป็นม้าสแกนหน้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนได้ค่าตอบแทนเพียง 1,000 บาทเท่านั้นก่อนจะถูกส่งตัวกลับเข้ามายังไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายพิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงก่อนถูกคุมตัวส่งสน.จระเข้น้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชัดชาติชี้หากต่อสักเป็นอากงต้องเป็นอากง AI ยันยุคตนไม่มีซื้อขายตำแหน่งส่วนป้ายหาเสียงสั่งห้ามเอี่ยวกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้กล่าวถึงกรณีที่นายคริสโปตรนันท์ส.ส.พรรคเศรษฐกิจแถลงข่าวเกี่ยวกับระบอบอากงอ้างว่าเป็นขบวนการทุจริตที่ซับซ้อนในกทม.ยุคที่นายชัชชาติเป็นผู้ว่าว่ายืนยันไม่มีระบอบอากงทุกคนอาจตีความว่าคือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ซึ่งมาช่วยงานเป็นทีมที่ปรึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีการพูดคุยกันที่เซฟเฮาส์หรือยึดมือถือก่อนคุยแน่นอนแต่หากจะบอกว่านายต่อศักคืออากงตนให้นิยามว่าคืออากง AI เพราะใช้มือถือและใช้ AI มากกว่าตนอีกส่วนนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างถึงเป็นมือดีลเรื่องการทุจริตนั้นส่วนตัวเคยเห็นนายปร.แต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เพราะเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่เตรียมข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจพร้อมย้ำว่ายุคของตนไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งรับไม่ได้เพราะนี่คือความหายนะสำหรับกรณีป้ายหาเสียงที่นางสาวพนิกาวานิตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกปฏิบัติของบริษัทเอกชนนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าตนย้ำกับทีมงานไว้ว่าต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับกทม.และกรณีที่มีการพูดถึงบางพื้นที่ติดต่อโฆษณาแล้วไม่ได้แต่ทีมตนกลับทำได้และได้ใช้พื้นที่นั้นตนไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนและไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติหากรู้จะไม่ทำเด็ดขาดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงก็พร้อมถอดโฆษณานั้นออกจากจุดนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวต้องหมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร

0: ็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยไวไวว้าวว่ามีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ.2569นะครับก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งสำหรับท่านที่มีวันคล้ายในวันเกิดในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านทั้งหญิงและชายจงมีแต่ความสุขความเจริญและก็มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นได้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยคุณศรีสุภางอินไซและนครถนอมทรัพย์นะครับก็เป็นเพลงเปิดประจำทุกเสาไปและก็สลับกันกับเพลงอื่นก็ทุกเสาไปเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราก็จะเข้ามาฟังเพลงต่อเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ให้ท่านได้รับฟังเพลงมากๆนะครับจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากล นะครับค่ำแล้วในฤดูหนาวนะครับล้วนควันธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เป็นผู้ขับร้องเองนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับล้วนควานธรรมรับเหมาหมดทุกอย่างเลยนะครับเพลงที่2รอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์แล้วก็สมยศทัศนพันธ์ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับทองคำปราโมทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับแล้วก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับอ้าวผมไม่ได้ฟังเสียงสมยศมานานแล้วนะครับวันนี้จะได้ฟังพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

ดูที่ระบบเสียงที่บันทึกเสียงสมัยก่อนนั้นนะครับก็เขาใช้ Echo น้อยมากใช้ Reverb น้อยมากนะครับเสียงร้องถึงได้ชัดเจนเหมือนกับเสียงสดๆเลยนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือระบบเสียงในยุคประมาณ60กว่าปีที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังก็จะให้ท่านฟังต่อไปในแบบลูกทุ่งก็มีอายุใกล้เคียงกันนะครับสำหรับความเก่าของทั้งสองเพลงนี้นะครับจะเริ่มด้วยเพลงชายสามโบสถ์นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสมบุญนานนท์นะครับเพลงที่สองพรุ่งนี้ค่อยร้องให้นะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเทียนชัยสมยาประเสริฐนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งเก่ามากเลยนะครับท่านผู้ฟังขอเชิญท่านรับฟังครับ

เป็นไงครับท่านผู้ฟังเพลงเก่าๆอย่างนี้มันดูที่ลายดนตรียุคนั้นนะครับเป็นการเรียบเรียงเสียงประสานวงค่อนข้างจะใหญ่นะครับมีเครื่องมือหลายชิ้นเลยการประสานเสียงเนี่ยเต็มคอร์ดหมดทุกคอร์ดเลยนะครับสำหรับในรุ่นนั้นนะครับฟังทั้งสองเพลงนี้ครูทองคำปราโมทก็เรียบเรียงเสียงประสานอีกทางหนึ่งแต่ก็วงใหญ่เหมือนกันและเพลงพรุ่งนี้ค่อยร้องให้คล้ายเพิ่มคล้ายบรรเลงก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการเรียบเรียงที่เป็นวงใหญ่มาตรฐานแต่ระบบเสียงนั้นสมัยก่อนมันก็ค่อนข้างจะเอโคน้อยไปหน่อยก็การฟังการบรรเลงนั้นค่อนข้างจะชัดเจนฟังได้ชัดเจนโดยเฉพาะเสียงร้องนั้นทุกถ้อยทุกคำเนี่ยชัดมากนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากล นะครับก็เก่าๆเหมือนกันครับวันนี้จะเปิดเพลงรุ่นนี้นะครับ60ปีขึ้นไปนะครับท่านผู้ฟังครับจะเริ่มด้วยเพลงอ้อมอกแม่นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับครูไพบูลย์นี่แต่งเพลงเกี่ยวกับแม่เนี่ยดังหลายเพลงนะครับท่านลองฟังเพลงอ้อมอกแม่เพลงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงโดยศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยบุญช่วยหิรันสุนทร นะครับเพลงที่2ระฆังทองนะครับชลอไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องนะครับแล้วก็สง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ใส่ทำนองนะครับดนตรีและบรรเลงโดยศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยชาญเย็นแขเสียงผู้ชายคือชาญเย็นแขเสียงผู้หญิงคือภูนศรีเจริญพงษ์อ่ะขอเชิญท่านรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับเพลงเก่าเหล่านี้อาจจะมีระบบเสียงมีเสียงสะเก็ดบ้างนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเป็นแผ่นเสียงนะครับยุคนี้เป็นคิดว่าเป็นแผ่นเสียงครั่งนะครับท่านผู้ฟังมันจะมีเสียงแคร์แคร์แต่ก็ฟังชัดเจนทั้งร้องและดนตรีนะครับอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละครับต่อไปให้ฟังแบบลูกทุ่งนะครับอันนี้ค่อนข้างจะมาสมัยใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเสียงจะสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มด้วยเพลงเสียงครวญจากเกาหลีนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลและก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2150ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยสมศรีม่วงสอนเขียวนะครับเพลงที่2รักแท้จากหนุ่มไทยนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมงคลอมาตยกุลและชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเบนจามินคิดว่าเพลงแก้กันนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: งพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไมคัน
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: ก็เมื่อกี้ได้เสนอเพลงเสียงครวญจากเกาหลีกับรักแท้จากหนุ่มไทยนะครับพูดถึงเบนจามินบ้านปลายของชีวิตท่านเนี่ยลำบากมากนะครับผมมาทันพอดีในชีวิตของท่านตอนบ้านปลายมีผู้ใจดีปลูกกระท่อมให้ท่านอยู่แถวโรงเรียนเรวดีผมก็เคยไปหาท่านที่นั่นนะครับแล้วท่านก็มาเสียชีวิตที่กระท่อมอันนี้แหละที่มีคนใจบุญก็ปลูกเขาอยู่ในที่ข้างๆโรงเรียนเรวดีแถวไอ้แถวสะพานควายแถวปฏิพัทธ์แถวนี้นะครับท่านก็เป็นนักแต่งเพลงคนอุบลที่แต่งเพลงดีเหลือเกินนะครับทั้งคำร้องทำนองและท่านเป็นทหารที่ไปรบที่เกาหลีก็เลยได้เพลงเกี่ยวกับเกาหลีมาเยอะมากมายและดังทุกเพลงเลยนะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้ท่านฟังนะครับต่อไปให้ฟังในแบบไทยสากล นะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงชายเดียวในดวงใจนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2134เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมจิตตัดจินดานะครับเพลงที่2รักจากดวงใจนะครับผาสุขวัฒนารมเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยธนิตผลประเสริฐนะครับมงคลอมัตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอุดมผอเมฆเจริญขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกันออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุขถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
5: รับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะ
4: เสียงชัดเจนดีอาจารย์เสียงเบาไปนิดนึงนะคะเพิ่มอีกนิดค่ะอาจารย์
5: ครับ
4: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังคะฟังอยู่ที่บ้านเสียงเป็นอย่างไรบ้างแจ้งมาได้เลยนะคะทาง MCOT News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงค่ะ6โมงถึง2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เรื่องชายแดนก็วุ่นอยู่นะคะอาจารย์หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังมีเรื่องวุ่นอยู่เนาะค่ะแต่ล่าสุดนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง2คนนะคะให้ทําหน้าที่ในคณะกรรมการไกล่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วก็บอกว่าไทยมีเวลา21วันค่ะในการที่จะเสนอผู้ในการที่เสนอชื่อผู้แทนนะคะอันนี้เขาระบุมาค่ะอาจารย์คณะกรรมการนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย
5: ์ก็ในเมื่อว่าทั้งสองประเทศนะครับในได้ให้สัตยาบันเขาเรียกสัตยาบันในการปฏิบัติในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุณอ้อมมันก็จะเป็นกลไกที่แทนที่จะไปฟ้องร้องกันที่ศาลระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะครับแต่สำหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็คือการหาคนกลางเพราะว่าสองประเทศคุยกันคนละภาษานะฮะก็ขีดเส้นกันคนละเส้นก่อนหน้านี้ที่เราเป็น MOU C4 เนี่ยมันก็จะอ้างแนวเส้นทะเลที่แตกต่างกันมากการอ้างที่แตกต่างนี่แหละที่มันทำให้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเล นะครับมันกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยการอ้างการกล่าวอ้างตามเส้นนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ในความเป็นจริงและที่สำคัญก็คือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเนี่ยมันจะไม่มีผลย้อนหลังคุณออม
4: ก็
5: เพราะว่ามันเป็นปี1982ในขณะที่กัมพูชาอ้างเส้นแนวเส้นมันปี1970นะครับเราก็มาตามเขาอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไปไม่ได้แต่ทีนี้พอ MOU นั้นเนี่ยมันเราก็ได้บอกว่าเรายกเลิกแล้ว MOU 44มันก็เลยต้องไปขบวนการอันนี้ซึ่งมันก็ว่าด้วยข้อบังคับข้อกำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั่นแหละก็ต้องหานักเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลมานั่งคุยกันจริงๆคณะนี้จะต้องประกอบไปด้วย5คนคุณออมก็กัมพูชาก็ชิงก่อนชิงตั้งก่อนเลยนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรล่ะยังไม่ได้บอกประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ก็ให้ข่าวออกมาก่อนว่าฉันตั้งแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ในข้อกำหนดนี้มันก็ต้องมีเวลาอยู่21วันที่เราก็ต้องเสนอไป2ชื่อเหมือนกันเพราะว่าคณะนี้จะประกอบด้วย5คนคุณอ้อม5คนก็คือเมื่อต่างฝ่ายต่างเสนอฝ่ายละ2คนนะครับอีกคนนึงเนี่ยสหประชาชาติก็จะเป็นคนเสนอให้เลือกว่าจะเลือกใครนะครับก็เป็นบุคคลที่5ก็โดยปกติแล้วกระบวนการไกล่เกลี่ยเนี่ยมันก็คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลอยู่แล้วคุณอ้อมก็คือเมื่อแลกเส้นมาเอาเนี่ยเส้นของไทยตรงนี้นะทะเลอาณาเขตของไทยอยู่ตรงนี้ของกัมพูชาอยู่ตรงนี้นะครับก็พอตกกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันถึงจะไปดูนะครับเมื่อลากเส้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันทับซ้อนกันตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่การใช้ตามกลไกนี้ผมบอกได้เลยคุณอ้อมมันจะไม่มีการลากเส้นจากหลักเขตที่73ไปผ่ากลางเกาะกูดของไทยแน่นอนนะครับอันนี้แหละฮะคือจะไม่ต้องมีใครมาพูดว่าเห็นไหมเขาใจดีเขายังโค้งให้เราเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วนะครับก็ถ้ามันเป็นไปตามกลไกสากลนะครับนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในกติการ่วมกันนะครับกติกาสากลร่วมกันแล้วก็คณะนี้ก็จะใช้ประมาณปกติเท่าที่ดูเพราะว่ามันเคยเกิดเคสขึ้นนะฮะก็คือระหว่างติมอร์ตะวันออกคุณอ้อม ติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียก็ดูจากวิธีปฏิบัติที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือใช้ประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเกมของกัมพูชาก็ได้เพราะว่าในข้อกำหนดเนี่ยนะฮะมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไอ้สิ่งที่กัมพูชาอ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่าคัดค้านอำนาจของกรรมาธิการในชุดนี้ก็คือนั่นแหละฮะมันก็จะต้องไปว่ากันในรายละเอียดเพราะว่าในเขาเรียกว่าในมาตรา298เนี่ยมันก็มีกำหนดให้อยู่ก็คือว่ามันไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะเป็นลากเส้นเพื่อที่จะไปทับเขตอธิปไตยของคนอื่นได้นะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าเราคัดค้านอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้รู้นะครับให้นานาชาติหรือว่าในอนุสัญญานี้รู้ว่าสิ่งที่กัมพูชากระทำนั้นเนี่ยมันไม่สุจริตเพื่อที่จะหักล้างความชอบธรรมในข้อนั้นนะครับก็ยังสู้กันได้อีกหลายเรื่องฮะคุณอ้อมคือผมบอกได้เลยว่ามันจะเสร็จเนี่ยคุณเซนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ
4: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บนึงก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเรื่องนึงอย่างเป็นที่กัมพูชาค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยว่าทำไมถึงจะไม่อยู่แล้วแสดงว่ามีข่าวอะไรมาวงในใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องบันไดขึ้นปราสาทตาฝายด้วยค่ะ
5: ครับครับ
4: ค่ะ
6: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
7: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
6: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
4: นั่นแหละกลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์คะ
5: ค
4: ่ะก็เมื่อกี้ไม่ใช่ปราสาทตาควายทางขึ้นบันไดปราสาทคณาค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามีการทางกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาออกคำแถลงประท้วงสิ่งที่กระทรวงบอกว่าเป็นการทำลายบันไดขึ้นปราสาทคณาโดยเจ้าหน้าที่ของทหารของไทยแล้วก็ปฏิเสธแผนการของไทยที่จะจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางศาสนาที่ปราสาทตาควายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทิ้งทายไว้ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นฮุนเซนจะอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ ตอนนี้เขาป่วยหนักเหรอคะหรือเป็นยังไงล่าสุด
5: นะคะเดินตะแตะแล้วนะคะก
4: ็
5: ดูจากคือตอนนี้ฮุนเซนเดินทางทุกวันเดินทางทุกวันแต่ก็แบบประคบประงมแล้วก็เห็นหมอประจำตัวเดินทางประกบตลอดเส้นทางนะครับแล้ววิธีเดินทางของคุณเซนเขาไม่ได้นั่งรถนะครับ
4: ก
5: ็คือเวลาเขาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วให้รถไปรอรับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับที่จะไปประชุมนะครับการตะเวนรอบนี้ก็หมายความว่าจริงๆก็คือไปสั่งการข้าราชการของทุกจังหวัดนะครับไปบีบบังคับเขานั่นแหละก็บอกว่าอย่าแตกแถวโดยเด็ดขาดแล้วก็เมื่อ2วันก่อนหน้านี้ก็ขู่ประกาศกล้าวมากนะครับประกาศกล้าวก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างตระกูลหุ่นได้แล้วก็อย่าหวังว่าจะมาแทนตระกูลหุ่นนะครับแล้วก็อย่าหวังที่จะโค่นล้มมีแต่ตระกูลหุ่นจะไปโค่นล้มคนอื่นและกำจัดจริงนะครับก็คือขู่คุณเซนเนี่ยขู่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆในห่วงแรกที่เขาขู่ก็คือหลังสู้รบรอบที่2จบลงซึ่งมันก็เป็นห่วงเวลาที่ฝ่ายสมรังสีเนี่ยทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ก็คือการปิดข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกไม่ให้เข้าไปข้างในกัมพูชาแล้วมันก็จะเป็นสื่อสารทางเดียวโดยตระกูลหุ่นแต่พอสมรังสีตั้งคณะรัฐบาลเอกราชของกัมพูชาขึ้นมาที่อยู่นอกประเทศนะครับเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีของอเมริกานั่นแหละทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ของจีนแล้วก็ประกาศแล้วก็ให้ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับฮุนเซนก็เลยประกาศกล่าวเลยนะครับบอกว่าใครก็ตามแต่ห้ามแหลมออกมาห้ามแหลมห้ามไร้สดท่านอะไรสารพัดนี่แหละที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐสภานะครับรวมไปถึงคนทุกคนในตระกูลหุ่นและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามวิพากษ์วิจารณ์ถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เขาขู่เลยว่าเขาก็จะกำจัดซึ่ง ขู่นี้เขาทำจริงคุณอ้อมนะครับ คือทำจริงแล้วก็ทำถึงขนาดว่ายิงจังเคสของ อดีตสสคนหนึ่งที่อยู่พรรคของสมรังสีที่เขาแอบเข้าไปที่เสียมราชนะครับเพื่อที่จะไปพบกับฐานเสียงอะไรของเขาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาโนเนมนะฮะโนเนมก็คือว่าไม่ใช่บุคคลสำคัญมากมายนะเขาก็เลยแอบเข้าไปก็ไปอยู่หลายวันอยู่นะแล้วก็นัดพบฐานเสียงคอนเน็กชันเครือข่ายเดิมที่มีอยู่นะครับก็หลังจากออกมาที่ประเทศไทยลูกชายฮุนเซนชื่อพลโทฮุนมานิช ซึ่งเขาดูแลเรื่องข่าวกรองอยู่ก็ไปตรวจพบว่าอ้าวคนๆนี้แอบเข้ามานะครับก็เลยสังหารที่เป็นเคสยิงที่หน้าวัดบวรนะคุณอ้อมตอนนั้นความสัมพันธ์กับฝั่งไทยยังดีอยู
4: ่
5: ก็มากำจัดเขาแล้วก็มือปืนก็คืออดีตทหารของไทยนี่แหละแต่ว่าไปอยู่กับพวกเขาเรียกว่าไปอยู่กับแก๊งมือปืนพวกล่าสังหารอะไรเรียบร้อยคนนี้ก็ถูกจับได้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการสะทอดไปถึงตระกูลหุ่นแต่ผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสะทอดได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าผมเป็นตำรวจผมจะสืบสวนเขาใหม่บอกว่าใครสั่งคุณนะครับก็นั่นแหละหุ่นเซนแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ประสานอยู่กับฝั่งไทยเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้คนที่เคยเป็นล่ามให้กับสองตระกูลนั่นแหละคุณอ้อมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาคลิปเอาอะไรเนี่ยมาเปิดให้คนไทยได้รับทราบนั่นนะครับก็ประมาณนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่หุ่นเซนกลัวก็เพราะว่าข้อมูลที่ตัวเองเคยปกปิดหรือให้ข่าวสารทางเดียวเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับก็เลยต้องมาแก้เกมยิ่งหลังสู้รบรอบที่สองแนวเส้นสีแดงมันหายไปแล้วเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินก็คือทหารไทยอยู่ข้างหน้าตลอดแนวมันก็เลยทำให้สิ่งที่เขาประท้วงออกมานั่นแหละเพื่อแสดงสิทธิ์ว่ามันยังเป็นของเขาอยู่แต่สมรังสีบอกว่ามันไม่ได้เป็นแล้วเพราะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝ่ายไทยแต่ฝ่ายเดียวมันก็เลยต้องเพื่อรักษาสิทธิ์ว่าฉันได้ประท้วงแล้วนะฉันได้ประท้วงแล้วนะแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับเพราะว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปในห้วงก่อนหน้านี้เราก็ประท้วงกัมพูชาไปในเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับเป็น670กว่าครั้งคุณอ้อมเน็ตดูเขาก็ยังไม่ฟังแต่เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรพวกนี้ไว้ในทางคดีนะครับเป็นพยานหลักฐานว่าฉันก็ได้แสดงสิทธิ์ของฉันอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ได้แสดงสิทธิ์ไม่ได้แสดงธรรมดาเราเอาคืนมาได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาระที่ฝ่ายฮุนเซนต้องแสดงว่าตัวเองเนี่ยก็ประท้วงนะก็ปล่อยให้ประท้วงคูณสองไปนะครับ
4: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่การเผาบันไดขึ้นปราสาทคณาคะอาจารย
5: ์เดิมทีเดียวมันเป็นบันไดที่ทอดขึ้นมาถึงที่ปราสาทนะครับจริงๆปราสาทเนี่ยอยู่ลึกเข้ามาในประเทศไทยคุณอ้อมลึกเข้ามาเกือบจะ2กิโลเมตรแต่เนื่องจากว่าในห้วงความขัดแย้งในห้วงสงครามในกัมพูชาเนี่ยพื้นที่แถบนั้นมันเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะอันตรายมากนะครับเขมรแดงอยู่เต็มไปหมดนะคุณอ้อมนะครับมันเป็นเขตที่เขมรแดงซ่อนตัวอยู่ในตั้งแต่นู่นแหละฮะตั้งแต่สู้กับเวียดนามนะจนเวียดนามถอนทหาร 800,000 กว่านายออกไปเมื่อปี2532
4: ค่ะ
5: ก็เวียดนามก็ถอนออกไป 800,000 กว่าเขมรแดงก็อยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดนะครับพออยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดมันก็เป็นพื้นที่ป่าเขาทุ่นระเบิดกับระเบิดอะไรมันก็วางกันไว้เยอะมากนะครับคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปคุณอ้อมพอเขมรก็อยู่แล้วอยู่เลยนี่แหละครับมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องเขตแดนกันสักเท่าไหร่นะครับก็พอมันอยู่นานเข้ามันก็เหมือนกรณีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั่นแหละคุณอ้อมก็คือเราอนุโลมผ่อนผันให้เขาอยู่นานจนเขาคิดว่าเป็นแผ่นดินเขานะครับก็ลองนึกดูนะฮะก็คืออย่างบ้านหนองจานเนี่ยคนกัมพูชาถ้าเกิดที่นั่นตั้งแต่เขามาอยู่ก็คือปี2520

0: งนี้นะคะสัญญาณดี
1: ขึ้นแล้ว
0: สัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณหายไปนะคะอาจารย์ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงประสาทตาควายนะอาจารย์เรื่องประสาทคณาด้วยถามว่าเรื่องของการเผาบันไดเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็ลามไปถึงเรื่องประสาทตาควายด้วยที่มีเราจะต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เรามีการขายตั๋วและการจัดงานพิธีต่างๆด้วยอาจารย์ค่ะ
2: ก็เป็นปกติอย่างที่ไล่เรียงให้ฟังแล้วก็บันไดนั้นที่มาถึงปราสาทขนาดเราได้ลื้อหมดแล้วก็คือไม่มีทางมีแต่ทางขึ้นที่เหลืออยู่ในฝั่งของกัมพูชาที่เลยแนวเส้นสีน้ำเงินไปแล้วนะครับมันก็จะเหลืออยู่ระยะบันไดที่เราเผาไปทั้งเกลี้ยงเนี่ยนะมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่อยู่ด้านของกัมพูชาอันนั้นก็ประมาณ200เมตรคุณเอามันก็เดินมาได้เท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาที่ปราสาทขนาได้อีกต่อไปแล้วก็เราก็มีฐานปฏิบัติการแล้วก็วางกำลังทหารนะครับเฝ้าในแนวสีน้ำเงินนั้นนะครับก็อย่างที่บอกฮะไม่ต้องไปตกใจฮะไม่ต้องไปกังวลถึงเขาจะประท้วงก็ปล่อยเขาประท้วงไปนะครับเราก็ยังยืนยันในแนวเส้นสีน้ำเงินอยู่เช่นเดิมนะฮ
0: ะ
2: ส่วนเราจะจัดท่องเที่ยวจัดอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแหละก็เมื่อเราบอกว่าเส้นสีน้ำเงินคือประเทศของประเทศไทย
0: ค่ะมันชัดเจนด้วยนะอาจารย์เขาก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยนะคะ
2: ก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็นอย
0: ่
2: าไปรำคาญ
0: ก็รำคาญเหมือนกันนะ
2: ก็มันเป็นสิ่งที่เขาต้องจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อคนเซนก็ต้องตอบปัญหาให้กับคนกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่ารอเขามานานไงคุณอ้อม
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ปกปิดเขามานานให้ข้อมูลข่าวสารอีกซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่สมรังสีอธิบาย
0: ค่ะ
2: ซึ่งสิ่งที่สมรังสีอธิบายนั้นมันก็คือสิ่งที่ไปบ่อนทำลายหุ่นเซนและวงตระกูลนะครับมันถึงต้องดิ้นมันก็คือหนึ่งแหละแก้เกมนะครับแก้เกมก็คือว่าบอกว่าไอ้สิ่งที่สมรังสีพูดนั้นมันไม่ใช่แล
0: ้
2: วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันยังอยู่ในความรับผิดชอบของกัมพูชาอยู่นะครับก็ทำให้มีการประท้วงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแสดงสิทธิ์ว่าตัวเองคือเจ้าของนั่นแหละยิ่งประท้วงยิ่งอะไรสารพัดเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่สมรังสีพูด อยู่แล้วนะครับการยั่วยุก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่านั่นไงทหารเราก็ยังอยู่ในแนวตรงนั้นอยู่นะครับถึงทหารไทยจะวางแนวรั้วลวดหนามทหารกัมพูชาก็ขุดล่องขุดอะไรอยู่แถวๆนั้นนะครับเราก็ยังรักษาพื้นที่ของเราอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ฮุนเซนเอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านตัวเองหลังจากที่โกหกมานานมันก็เลยทำใหคนกัมพูชาเนี่ยพอรู้ความจริงว่าสิ่งที่ฮุนเซนโกหกนั้นมันถูกเปิดโปงโดยฝ่ายสมรังสีมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะเอาคืนในแง่ที่ว่าเคยบอกว่ามันอยู่ก็เหมือนปราสาทตาควายทุกวันนี้ก็อยู่ในแนวสีน้ำเงินของเราหมดแล้วนะครับก็นึกอย่างนี้นะครับก็คือตลอดแนวเขตแดนทุกวันนี้แนวสีน้ำเงินก็ตั้งนับตั้งแต่ช่องบกลงมาคุณน้องช่องบกนั้นคือจุดเริ่มต้นของเขตแดนไทยกับกัมพูชาแล้วก็ถือว่าเป็นเขตแดนไทยกับลาวด้วยนะครับก็ถึงเรียกว่าตรงนั้นสามเหลี่ยมมรกตนะครับเขมรเรียกว่ามุมไบนะฮะก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะลากยาวลงมาจนไปถึงบ้านหาดเล็กคุณอ้อมจังหวัดตรังมันคือระยะทาง798กิโลเมตรนี่คือแนวเส้นแล้วก็มันจะมีพื้นที่ตรงเทือกเขาพนมดงรักนะครับอันนี้มันจะที่ไม่มีหลักเขตแดนแต่ก็ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเขียนไว้ชัดเจนว่าเส้นเขตแดนมันคือสันปันน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า watershed นะครับไอ้สันปันน้ำแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันอ้างแผนที่กัมพูชาอ้างแผนที่1ต่อ200,000ซึ่งมันทำให้ตีความได้เยอะมากนะครับในขณะที่เราบอกว่ามันต้องใช้แผนที่ที่ทันสมัยกว่านั้นนะครับก็คื มาตราส่วน1ต่อ50,000มันชัดเจนกว่า นะครับก็เมื่อต่างคนต่างอ้างนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นแนวเส้นสีแดงตามแผนที่ที่กัมพูชาอ้าง1ต่อ 200,000 แต่เราบอกว่ามันต้อง1ต่อ 50,000 มันก็เลยเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้ว2เส้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างอ้างลากยาวลงมาคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับมันมีถ้าเอาไปเทียบในพื้นที่จริงเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันอยู่400เมตรนั่นแหละพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันก็เลยแต่ทีนี้เราได้กำจัดปัญหานี้ไปแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างตาม1ต่อ 200,000 นั้นเราได้ลบทิ้งหมดแล้วจากการสู้รบในครั้งที่2
0: ค่ะ
2: นะก็เหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินนั่นแหละมันก็เลยต้องทำให้คนกัมพูชานะฮะฮุนเซนเดือดดาลแล้วก็สั่งทุกอย่างนะครับให้มายั่วยุปลุกปั่นที่ชายแดนได้ตลอดเวลาฟรีสไตล
0: ์
2: ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อตัวเองจะฟุบตกเป็นเหยื่อนั่นแหละก็คือมันกวนเราเนี่ยแหละฮะก็คืออีกแถวนึงเนี่ยมันก็ตั้งกล้องตั้งอะไรไว้แล้วนะครับถ้าทหารไทยเราลงไม้ลงมือนั่นแหละมันก็จะไปฟ้องนะครับฮุนเซนเนี่ยแม่ของฮุนเซนเขาเป็นช่างนะครับ
0: ช่างอะไรอาจารย
2: ์ช่างฟ้อง
0: ช่างฟ้องอาจารย์คือถามว่าเรื่องของการยั่วยุที่เกิดขึ้นชายแดนรายวันแบบนี้เนี่ยฮุนเซนต้องการอะไรเพราะว่ามันก็จะจบอยู่แล้วด่านเราก็ไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะอาจารย์แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ครบก็คือไม่ครบกันเอาพูดง่ายๆเนาะเขาจะเอาอะไรอีก
2: ก็อธิบายง่ายๆคุณน้อมก็คือแนวรั้วของกัมพูชาเราลื้อทิ้งหมดแล้ว
0: ค่ะ
2: ทุกวันนี้มีแต่รั้วของสยามเขาถึงต้องการที่จะรื้อรั้วของสยามมันก็เลยต้องมาปลูกปั่นอยู่ที่นั่นแต่ถ้ามารื้อมันก็จะเจอของแข็งนะครับก็คือทหารไทยเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับตระกูลนะครับมันก็เลยได้แต่ยั่วยุนะครับวิธีการยั่วยุก็คือให้เราลงไม้ลงมือก่อนนั่นแหละสิ่งที่เขาต้องการ
0: แต่เราก็
2: เลยต้องมีเขาเรียกตบะเราต้องแข็งแกร่ง
0: ใช่ใช่เราไม่ไปหลงกลเรารู้ว่าแผนเป็นแบบนี้นะอาจารย
2: ์ใช่ครับ
0: ทหารไทยเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนะคะ
2: ก็รู้อยู่แล้วมันมากวนเราก็ไม่ต้องกวนนะก็เฉยเฉยถ้าล้ำเข้ามาก็ผ่านออกไปเท่านั้นครับแต่ถ้ายิงมาเราก็ยิงสวนเท่านั้นแต่ว่าอย่าไปยิงเขาก่อน
0: ไม่มีทาง
2: นะ
0: เราไม่ยิงก่อนอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วอาจารย
2: ์นั่นแหละทำถูกต้องแล้วครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างนะคะโอ้ล่าสุดนี้อาจารย์บริษัทลาวออโต้โมบายจำกัดบ้านนาเบียนเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์ค่ะเขาเพิ่งมีพิธีเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของสปป.ลาวแล้วก็มีการนำรถบรรทุกคันแรกที่ถูกประกอบขึ้นจากสายการผลิตในลาวภายใต้แบรนด์เฉินหลงนะคะมาออกสื่อสาธารณะเลยค่ะเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เบิ่มเลยนะคะรถบรรทุกคันนี้เนี่ยใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการและทางธุรกิจระหว่างบริษัทลาวออโต้โมบายจำกัดแล้วก็วิทยาลัยวิชาชีพเมืองหลิวโจนาเขตปกครองตัวเองสีจ้วงแล้วก็วิทยาเขตเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วนค่ะนะคะเป็นความร่วมมือกันแต่ว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยอาจารย์เป็นของจีนเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าต้องถามว่าตรงเฟิงหลิวโจมอเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทจากจีนอยู่แล้วเนาะมาเหมือนก็มาเปิดตัวโรงงานรถยนต์ในลาวใช้ฐานการผลิตในลาวทั้งหมดเลย
2: ประกอบครับไม่ได้
0: ประกอบอ๋อค่ะ
2: ชิ้นส่วนมาประกอบก็ต้องฟังเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่แล้วที่บ้านเราก็มีนะฮะก็มันรถบรรทุกแต่สาเหตุที่ต้องเอามาเปิดตรงนั้นก็เพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ลงทุนในลาวเยอะที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในภาคการเกษตรและเหมืองแร่นะครับมันก็ต้องใช้รถบรรทุกอยู่เยอะคุณอ้อมในการขนนะครับขนส่งแร่เข้าไปในเหมืองอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรมันก็ต้องขนเพื่อที่จะเอามาลำเลียงใส่ขบวนรถไฟอะไรพวกนี้นะฮ
0: ะ
2: พอมาเปิดอยู่ข้างในนั้นมันประหยัดกว่ากันเพราะว่าถ้า ถ้าคุณอ้อมซื้อรถมาจากจีนมันก็แพงใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องการสงภาษีใช่ไหมครับ
0: เรามาประกอบในนี้เลย
2: ใช่เอามาประกอบในนี้ก็หนึ่งนะภาษีมันก็ไม่ต้องเสียนำเข้ารถทางคันม
0: ัน
2: เสียภาษีแค่เรื่องของชิ้นส่วนใช่ไหมครับแล้วเอามาประกอบมันก็อยู่ในกระบวนการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะครับก็คือมันมีการจ้างงานนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้โน้ตฮาวทั้งหลายแหละในเรื่องเครื่องยนต์นะฮะก็สร้างบุคลากรให้เราด้วยมันก็เลยเป็นต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์
0: ได้ประโยชน์อาจารย์เดี๋ยวมาต่อเบรกแป๊บนึงก่อนค่ะ
2: เชิญครับ
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาใน Facebook อีกอันหนึ่งนะคะน้องไลฟ์สดอีกอันหนึ่งแล้วเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะทักทายพี่นิยมพี่สุภชัยพี่ศศิมานะคะอีกหลายท่านที่เข้ามาทักเราในท่อนแรกไปแล้วนะคะค่ะมาคุยกันต่อนะอาจารย์เรื่องลาวกับจีนเนี่ยอย่างตงเฟิงที่เขาเข้ามาลงทุนมาประกอบในลาวมันก็จะและเห็นเขามีการลงนามในสัญญาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ให้กับคนลาวด้วยอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขามาลงทุนและทำสัญญากันเนี่ยนะคะกับจีนกับลาวเนี่ยเขามีการถ่ายทอดทุกเรื่องหรือเปล่าอย่างรถไฟที่ใช้อยู่รถไฟลาวจีนที่ใช้อยู่เนี่ยอาจารย์อ้อมก็ยังเห็นพนักงานเขายังเป็นคนจีนอยู่นะเห็นคนลาวน้อยมากเห็นคนลาวที่สถานีแหละแต่บนรถไฟอ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของจีนหมดเลยค่ะอาจารย
2: ์
0: เขาสร้างงานให้ลาวด้วยไหม
2: ไม่ได้คุณอ้อมต้องดูขบวนครับถ้าขบวนล้านช้างขบวนแคนลาวนั่นแหละจะเป็นพนักงานคนลาว
0: อ๋อแต่ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นคนของเขา
2: ค่ะคือถ้าเป็นขบวนสีเขียวนั่นคือขบวนรถของจีน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับของเราเนี่ยจะเป็นสีธงชาติสีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้า
0: ค่ะ
2: ครับขบวนของเราจะมีอยู่สองขบวนนะครับอันหนึ่งก็คือล้านช้างขบวนหนึ่งอีกขบวนหนึ่งก็คือแคนเรา
0: ค่ะ
2: ครับก็มีสองขบวนนะฮะแต่ปกติถ้าคุณอ้อมนั่งเป็นขบวนสีเขียวๆนะฮะนั่นจะเป็นขบวนของจีนที่วิ่งมาจากคุณหมิงแล้วก็มาถึงเวียงจันทน์ก็รับผู้โดยสารกลับก็เช่นเดียวกันกับลาวฮะลาวก็วิ่งจากเวียงจันทน์ไปถึงคุณหมิงนะครับแล้วก็จากคุณหมิงก็วิ่งกลับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปขึ้นขบวนนะมันอยู่ที่จังหวัดว่าเราจองขบวนไหนก็ช่วงเวลาช่วงอะ

0: อะไรเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแต่ที่ที่ไปนั่งส่วนใหญ่จะเจอแต่ขบวนของจีนมันก็เลยเป็นจีน
1: เป็นคนจีนใช่
0: ฮะแต่ถ้าเป็นขบวนของลาวเนี่ยก็จะมีพนักงานนะฮะรถไฟที่เป็นผู้หญิงเนี่ย ก็จะพูดได้ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาวที่ลาวพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงจีนถ่ายทอดให้ขึ้นมาก็คือจะมีผู้ช่วยนะผู้ช่วยคนขับนะครับก็จะมีรุ่นแรกๆที่ฝึกอบรมมาเนี่ย ก็เริ่มที่จะควบคุมรถไฟเองได
1: ้ครับ
0: แต่ก็ยังต้องมีคนเขาเรียกว่าแอดไวเซอร์ของจีนประจำอยู่ด้วยนะครับจนกว่าจะเกิดความชำนิชำนาญแล้วก็การซ่อมบำรุงนะฮะการซ่อมบำรุงทางรางรถไฟตรวจเช็คระบบรางอะไรสารพัดเนี่ย ก็เริ่มที่จะสร้างเพราะว่าตั้งแต่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยนะครับได้มีการตั้งเป็นวิทยาลัยรถไฟขึ้นในเวียงจันทน์นะครับก็สร้างบุคลากรให้ลาวนี่แหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียน4ปีนะครับเพื่อที่จะออกมาในแต่ละสายงานทั้งซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงไอ้พวกอนุสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานก็จะมีทั้งเสิร์ฟทั้งอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนขับรถไฟควบคุมการขับสารพัดเนี่ยนะฮะก็กำลังพัฒนาอยู่ยังไม่จบรุ่นแรกนะฮะน่าจะสักปีหน้าปีหน้าก็คงจะมีรุ่นแรกออกมาแต่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในขบวนรถไฟเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปฝึกอบรมที่จีนมาทั้งหมดนะฮะก็ต้องดูขบวนคุณอ้อมนะฮะถ้าสีเขียวเนี่ยคุณอ้อมจะไม่เจอคนลาวหรอก
1: ใช่นั่งสีเขียวเห็นแต่คนจีน
0: ถ้าเป็นขบวนร้านซ้างกับขบวนแคนลาวนะนั่นจะมีพนักงานเป็นคนลาว
1: ค่ะ
0: ก็วันหลังก็ลองดูชื่อขบวนก่อนจองนะถ้าอยากเจอคนลาวนะฮะก็ต้องนั่นแหละครับเอาขบวนร้านซ้างหรือไม่งั้นก็ขบวนแคนลาว
1: อาจารย์ยังอยู่ที่ลาวถามความคืบหน้าของอีก2ชีวิตที่ติดอยู่ในเหมืองทองคําค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
0: ยังไม่พบสัญญาณชีพ
1: ไม่พบสัญญาณชีพเลยใช่มั้ยคะเห็นมีอยู่คนนึงเค้ามีลูกเล็กด้วยอ่ะแม่เค้าภรรยาเค้าก็หอบลูกมาเฝ้าทุกวันเลยนะคะอาจารย์มีความหวังค่ะ
0: กู้ภัยต่างชาติรวมทั้งคนไทยได้ถอนออกมาหมดแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: จากพื้นที่เพราะว่ามันมีอุปสรรคน
1: ้
0: ำท่วมขังอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์
1: ยังออกไม่ได้เนาะอาจารย
0: ์ใช่ครับแล้วก็ฝนมันก็ลงทุกวันพอฝนลงทุกวันแล้วก็มันมีผนังอุโมงค์ที่มันหล่นลงมาคุณอ้อมมันก็เลยทำให้อันตรายสำหรับทีมที่จะไปกู้ชีพแล้วก็พอไม่พบไม่อะไรมันมีอุปสรรคนะครับก็มันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในห้วงเวลานี้แต่ว่าก็เห็นว่าได้ส่งต่อให้กับทีมกู้ภัยที่เป็นของเรา 100%
1: ค
0: ่ะเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันมีอุปสรรคอยู่เยอะแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาวางอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์เนี่ยนะครับเป็นจุดๆเนี่ยเขาก็วางไว้ยังเอาออกมาไม่ได้นะอุปกรณ์การดำน้ำอุปกรณ์กู้ชีพอะไรสารพัดนะฮะยังอยู่ในถ้ำนั้นลึกเข้าไปเนี่ย300-400เมตรนะฮะแล้วก็ต้องใช้วิธีและการที่จะหย่อนตัวลงจากป่องข้างบนนะฮะที่เขาเรียกว่าโถง1 2 3 4 5มันมีอยู่6-7โถงเนี่ยนะครับก็ได้5โถงแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก6กับ7ซึ่งมันสูงขึ้นไปก็ยังไม่มีสัญญาณชีพอะไรแต่ว่าก็จะมีพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะฮะที่วางไว้เป็นจุดๆเผื่อพวกเขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขายังมีสัญญาณชีพของเขาอยู่ดิ้นรนอยู่เนี่ยมันก็ยังมีเสบียงอาหารที่หน่วยกู้ภัยของไทยเนี่ยเอาไปวางไว้นะฮะ
1: ด้วยอากาศหายใจละอาจารย์อากาศหายใจภายในอากาศหายใจภายในเป็นยังไงคะ
0: ถ้าถ้ำมันมีช่องอากาศมันก็ไม่เป็นอะไรฮะแต่สำคัญก็คือว่ากลัวน้ำมันจะท่วมมิดนะครับก็คือถ้ามันยังมีพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะฮะแล้วก็ตามใดที่มันยังมีอย่างที่บอกฮะมันมีป่องที่อยู่ด้านบน ของภูเขาอยู่นะครับก็มันจริงๆมันก็คือป่องที่เป็นทางน้ำนั่นแหละนะครับที่ไหลไปเติมอากาศมันก็ลงไปในทางนั้นได้นะฮะก็ผู้หญิงที่อุ้มลูกน้อยเนี่ยนะฮะก็มานอนฟังข่าวจากสามีอยู่ทุกวันวันละเนี่ย14
1: ช่วงหลังๆเขาเริ่มจะร้องไห้แล้วนะอาจารย์เวลามีใครไปถามอ่ะแรกๆยังกำลังใจดีอยู
0: ่ฮะฮะ
1: ค่ะ
0: หวังว่าจะมีปาฏิหาริ
1: ย์แล้วก็ที่เห็นภาพประทับใจก็คือ5ชีวิตที่ออกมาได้น่ะเขาก็กลับไปเฝ้าเหมือนกันนะฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้วก็กลับไปช่วยกลับไปเฝ้าตรงนั้นอยู
0: ่
1: ไปลุ้นว่าจะช่วยอีก2ชีวิตออกมาได
0: ้ประกอบอาหารทําลาบปลาลาบอะไรไปส่ง
1: ค่ะ
0: ก็ดีฮะมีเค้าเรียกว่าภาษาเราเขาจะมีลาบเป็ดชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าเลือดแปลงเลือดแปลงก็คือเอาเลือดเป็ดเนี่ยมาใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยนะครับสมัยก่อนนี่เคยกินอยู่อร่อยมาก
1: ที่สารบ้านเราก็มีนะ
0: ไม่มีฮะตั้งแต่มี
1: ไม่มี
0: ก็ไม่มีใครกินแล้ว
1: ไม่กล้าละ
0: ก็ต้องปรุงส
1: ู
0: ตรไอ้เลือดแปลงก็ลำบากนะฮะยังไงก็ต้องสุกไว้ก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ต้องฝีมือจริงๆถึงอร่อยนะ
1: ถ้
0: าพูดถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงไอ้สมสายแกทำเลือดแปลงอร่อยมาก
1: ค่ะ
0: นะฮะก็สูงวัยไปหมดแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์
1: ใช่เราให้กำลังใจส่งกำลังใจไปเนาะขอให้มีปาฏิหาริย์ถึงไม่มีสัญญาณชีพก็อาจจะหลบอยู่ตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้ที่เราค้นหาสัญญาณชีพไม่เจอขอให้ยังมีชีวิตอยู่นะอาจารย
0: ์ครับ
1: ค่ะ
0: ทีมกู้ภัยชาวต่างชาติรวมทั้งไทยด้วยในเมื่อคืนนี้นอนกันที่เมืองล่องแจ้ง
1: ค่ะ
0: เห็นบอกว่าคืนนี้จะมาค้างกันที่เวียงจันทร์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากกล้องแจ้งมาที่เวียงจันทร์แล้วนะฮะแล้วก็ทางการลาวกำลังจัดพิธีขอบคุณอย่างเป็นทางการนะฮะก็ภาษาลาวเขาเรียกว่าย่องย่อ
1: ย่องย่อ
0: ก็คือยกย่องสรรเสริญในคุณงามพิธีการย่องย
1: ่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องเวียดนามกันบ้างค่ะ
0: เชิญครับ

0: ย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legends Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โทนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าการลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าฐานการผลิตต่างๆของประเทศใหญ่ๆไปลงที่เวียดนามเยอะมากซัมซุงก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนี้ซัมซุงก็วางแผนที่จะลงทุนสูงถึงอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปตั้งโรงงานทดสอบชิปในเวียดนามนะคะก็เป็นการยืนยันตามเอกสารของบริษัท AFPนะคะซึ่งเป็นแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เพิ่มการใช้จ่ายในเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยค่ะอาจารย์โหลงทุนเพิ่มเยอะมากในเวียดนามอาจารย์รับระบบสาธารณูปโภคของเขาโอเคแล้วใช่ไหมถ้าลงทุนเยอะขนาดนี้ไฟยังดับบ่อยไหมน้ำยังพอใช้ไหมถนนหนทางเป็นยังไงโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆนะคะ
2: ก็ค่อยๆเสถียรมากขึ้นนะฮะ
1: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆพวกนี้นะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าไฟสำรองนะฮะไฟสำรองที่เอาไว้ในกรณีที่สัญญาณสายไฟของรัฐเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พออะไรพวกนี้นะครับโรงงานพวกนี้มันก็เลยต้องมีพวกเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินนะครับก็เหมือนโรงแรมคุณอ้อมแต่ทีนี้ทำไมพวกเขายังต้องลงทุนอยู่ก็เพราะว่ารัฐบาลเวียดนามส่งเสริมการลงทุนนะครับก็ลดภาระในแง่ของการลงทุนให้ในหลายด้านนะครับก็หนึ่งแหละค่าแรงก็ไม่ได้แพงนักนะครับค่าแรงของเวียดนามโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะครับก็ถ้าเฉลี่ยเป็นต่อเดือนต่อเป็นดอลลาร์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ400ถึง500ดอลลาร์ก็ถ้าบวกโอทีเข้าไปก็จะได้กันอยู่ประมาณ600-700อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องประกันสังค
1: ม
2: ประกันสังคมประกันสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับก็ภาครัฐเนี่ยก็สมทบให้ได้ดีพอสมควร
1: ครับ
2: แล้วก็แรงงานไม่มีประท้วง
1: ไม่เคยเห็นมีประท้วงเลยนะ
2: ไม่หยุดงานนะครับก็เพราะว่าสหภาพแรงงานเนี่ยเป็นองค์กรจัดตั้งมหาชนของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่แล้วนะ
1: ต้องเคยสัมภาษณ์ซีไทยซูเปอร์แวร์ค่ะอาจารย
2: ์
1: มีผู้บริหารคนไทยอยู่ที่นู่นแต่ตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วโอท่านก็ได้ศึกษากฎหมายแรงงานของเวียดนามอย่างละเอียดเลยลาคลอดได้กี่วันลาอะไรยังไงได้บ้างของเขาค่อนข้างที่จะดูแลแรงงานดีนะอาจารย์
2: ครับก็นะฮะแล้วก็คนเวียดนามไม่อู้งาน
1: เขาขยัน
2: งานนะขยันแล้วก็พอไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นดูดการลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเช่าที่นะฮะระยะยาวก็ไม่มีปัญหาครับรัฐบาลรับประกันให้ได้เลยนะครับว่าไม่มีการไล่ที่ไม่มีปัญหาที่จะไปทับซ้อนอะไรกับใครนะครับแล้วก็ระยะยาวก็ได้ถึง50 ปี
1: อาจารย์แล้วแล้วจริงไหมที่เขากระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นสมมติว่าแต่ละจังหวัดใครจะมาลงทุนเนี่ยเป็นเหมือนว่าผู้ว่าและเทียบเป็นบ้านเราผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลจังหวัดนั้นๆก็มีสิทธิ์เซ็นอนุมัติอะไรได้เลยอันนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์มันถึงเร็ว
2: ก็เวียดนามเขามี one stop service
1: วันสต็อปเซอร์วิสที่มีจริงๆไม่ใช่เหมือนบ้านเราเนาะมีเหมือนไม่มี
2: วันสต็อปไม่เซอร์วิส
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ก็หยุดอยู่นะก็คือเขาพอมันเป็นกลไกรัฐที่มันสั่งการได้นะฮะแล้วก
1: ็
2: ยิ่งทุกวันนี้นะครับตั้งแต่โตเลิมมาเนี่ยโตเลิมได้มีการเขาเรียกว่าปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานนะครับแล้วก็ลองนึกดูนะจาก30กระทรวงลดลงเหลือ22
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จากจังหวัดที่มีอยู่63จังหวัดนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าจะใช้ก็คือเดิมเนี่ยเขาจะมีเขตเทศบาลนครนะครับอย่างเช่นเขตพิเศษนะอย่างไห่ฟองก็จะมีเทศบาลนะฮะฮานอยไซง่อนเกินเธอนะครับดานังอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเขตพิเศษแต่ว่าก็จะมีสถานะเหมือนกับเป็นจังหวัดนั่นแหละนะฮะเนื่องจากว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วทีนี้การแตกจังหวัดเยอะแยะมากมายเนี่ยมันทำให้ให ให้เกิดปัญหาในความล่าช้าในหลายๆเรื่องแล้วก็พนักงานของภาครัฐเนี่ยมันมีจำนวนมากจนเกินไปครับตัวเริ่มก็เลยแก้นะครับก็คือให้ควบรวมจังหวัดให้ใหญ่ขึ้นนะครับทุกวันนี้มีอยู่ทั้งหมด34จังหวัดนะครับก็คือใน34นี้ก็จะเป็น27จังหวัดบวกกับ7พิเศษนะครับ7พิเศษนะครับอย่างเกิดเธอเนี่ยก็จะเป็นเขตพิเศษนะครับแล้วก็ดงนายนะฮะดงนายก็จะเป็นเขตพิเศษดงนายเนี่ยจะเป็นเขตที่ติดมาทางกัมพูชานะครับก็เพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษ

0: ไปในเวียดนามเนี่ยนอกจากเสถียรภาพทางการเมืองนะครับกฎระเบียบพวกนี้เนี่ยรัฐบาลพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับให้มันทันสมัยแล้วก็อีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ต่างชาติชอบไปลงทุนในเวียดนามก็คือไม่มีข้อจำกัดในการโอนเงินเงินตราต่างประเทศสมมติว่าย
1: ังไงคะ
0: อย่างประเทศอื่นๆนะฮะอย่างลาวหรือกัมพูชาเนี่ยจะมีข้อจำกัดในการโอนเงินห้ามเกินเท่านั้นห้ามเกินเท่านี้นะครับแต่สำหรับเวียดนามเนี่ยก็คือว่าคุณได้กำไรทั้งหลายคุณอยากโอนกลับบ้านคุณก็เรื่องของคุณนะครับแต่สิ่งที่เวียดนามเขาได้ก็คือหนึ่งนะครับการจ้างงานภาษีนะครับแล้วก็สินค้าที่เขาได้พัฒนามากขึ้นแล้วก็ส่งออกการค้าต่างประเทศของเวียดนามสูงกว่าไทยนะคุณอ้อมของเขาเนี่ย900,000 กว่าล้าน
1: ค่ะ
0: นะครับการค้าต่างประเทศของเวียดนามเนี่ย900,000 กว่าล้านนะปีนี้น่าจะทะลุ1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเป็น GDP ของเวียดนามจริงๆเนี่ยก็ประมาณ502นะครับยังน้อยกว่าไทยอยู่นิดนึงนะครับการค้าต่างประเทศของไทยถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณเกือบ700,000 ล้านนะฮะเรายังน้อยกว่าเขาแต่เวียดนามเนี่ยตัวเลขการค้าต่างประเทศเขาได้ดุลการค้าปีละมากกว่า20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมประเทศไทยเราขาดดุลประมาณ 5,000-6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้ พอมันเปรียบเทียบในหลายๆเรื่องหลายๆด้านรวมไปถึงของการคอรับช่วงรับชั้นของเขาก็ปราบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเรียกเงินใต้โต๊ะที่ประเจิดประเจอก็คือถ้าตรวจรู้ก็ติดคุกนะครับไม่มีช่องทางธรรมชาติให้ไปนะครับของเราเนี่ยมันยังรอดกันอยู่นะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีการเปรียบเทียบอันนี้เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเท่าที่ผมไปดูข้อมูลการลงทุน FDI นะลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามตอนนี้เวียดนามถ้าตีเป็นเงินบาทนะฮะตีเป็นเงินบาทเนี่ยเวียดนามดึง FDI ใน3 เดือนแรกนะฮะ first quarter ไตรมาสแรกเนี่ยนะครับเกือบ500,000 ล้านบาทแล้วถ้าคิดเป็นเงินบาทประเทศไทยเราไม่ถึง100,000 ล้านใจมากเดียวกันก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีโอกาสสูงนะครับ ที่การลงทุนมันจะไปแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งคุณอ้อมก็ไปมาบ่อยแล้วก็คือนิคมอุตสาหกรรมจริงบริบทของนิคมอุตสาหกรรมมันก็คืออันเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นแหละเพียงแต่ว่าของเวียดนามเขาชัดเจนนะครับก็คือชัดเจนตรงไหนเป็นโซนพวกไฮเทคโนโลยีเห็นไหมฮะที่ไป Microsoft ไปอะไรนะครับในเขตเดียวกันก็จะมี Microsoft แล้วก็มีของไทยซูเปอร์แวร์ใช่ไหมครับที่ไปอยู่
1: มีไทยซูเปอร์แวร์ใช่ค่ะ
0: ไทยซูเปอร์แวร์นะครับ
1: แล้วก็
0: จะมีพวกเม็ดพลาสติกพวกอะไรเนี่ยทำเป็นขวดอะไรพวกนี้นะครับก็เขาแบ่งโซนนิ่งชัดเจนเลยครับแล้วข่าวที่คุณอ้อมเอามาในงานสักครู่นี้ก็คือซัมซุงน
1: ั่
0: นคือสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเวียดนามทุกท่านนะครับส่งออกเนี่ยมากที่สุดก็คือซัมซุงเพราะมันก็เหมือนถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยมันก็คือส่งออกมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของเวียดนามทั้งหมดเพราะซัมซุงมันคือเกาหลีใต้มันก็เสมือนหนึ่งว่ามันย้ายฐานการผลิตทั้งหมดนะมาไว้ในเวียดนามแล้วสิ่งที่เวียดนามได้ก็อย่างที่บอกการจ้างงานและในอนาคตคนงานเหล่านี้เขาก็ต้องเรียนรู้นะครับมันก็จะมีเรื่องการถ่ายโอนนะเขาเรียกว่าถ่ายทอดทางด้านโน้ตฮาวเทคโนโลยีทั้งหลายให้เกิดขึ้นแล้วคนเวียดนามขยันเรียนหนังสือมากนะครับแล้วอัตราการว่างงานก็น้อยนะครับไม่ได้ว่างงานเยอะนะฮะแล้วคนเวียดนามไม่ตีเงินน้อย
1: เขาไม่คอยวาสนาไม่ติเงินน้อยไม่คอยวาสนาน
0: ะแต่ละคนก็ทำหลายอาชีพนะฮะออกจากโรงงานแล้วก็มาขับแก๊ปนี
1: ่ขยันมาก
0: นั่นนะครับบางทีก็ขายนั่นขายเฟือขายอะไรก็เขาทำได้หมด
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยแม้ว่ารายได้เฉลี่ยประชากรจะน้อยกว่านะครับแต่เราต้องเปรียบเทียบการครองชีพด้วยค่าครองชีพในเวียดนามถูกกว่าที่ประเทศไทย

0: ถูกกว่าที่ลาวถูกกว่าที่กัมพูชา
1: ค่ะ
0: ครับนั่นแหละคือเสถียรภาพ
1: แข็งเนาะ
0: นะฮะเสถียรภาพแล้วก็ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลแล้วเขาวางแผนทุก5ปีนะครับมีความต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: ของเราวางแผน2ปียุบสภาก็เปลี่ยนใหม่นะมันเลยไม่ต่อเนื่องนะครับวนกันอยู่ที่รัฐธรรมนูญนี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สงสัยจะมีเรากำลังจะมีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลก
1: ค่ะและก็เป็นจุดแข่งของเขาด้วยที่ทำให้พัฒนาประเทศเร็วแล้วก็ดึงดูดการลงทุนได้เยอะมากๆเลยมีความคือนักลงทุนก็เขาก็มั่นใจอ่ะเนาะไปลงทุนไม่มีเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่มีอะไรอ่ะเขาก็ลงทุนระยะยาวได้สบายนะอาจารย
0: ์และปลอดภ
1: ั
0: ย
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นสังคมที่ปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะ
0: การใช้อำนาจของตำรวจนะฮะค่อนข้างที่จะเข่ง
1: ใช่ขนาดเมาแล้วขับเห็นบอกว่าเคร่งมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: นะปรับ 2,000 ดอลลาร์ 2,000 ดอลลาร์เนี่ยถ้าเป็นพนักงานรัฐในระดับเหมือนนักข่าวที่คุณอ้อมรู้จักอ่ะนะคนแบบนี้เงินเดือนก็จะประมาณเดือนนึงก็700ดอลลาร์
1: คือปรับจริงนะไม่ใช่ว่าจ่าย500แล้วปล่อยไปได้นะเขาปรับจริงๆนะ
0: ก็ตำรวจก็ยิ่งอยากปรับนะเพราะเขาได้ครึ่งนึงไม่เมาก็บังคับให้เมา
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาเข้าซีรีส์ EP ที่46แล้วอารยธรรมในอุตสาหกรรมนะคะพักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวซีรี

0: ทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6322

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะนี่ภาษาเวียดนามใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์เปิดพัดลมไปด้วยป่ะคะ
1: มันเสียงดังใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวปิดให
0: ้อาจารย์ไปปิดพัดลมก่อนนะคะเสียงมันดังค่ะ
1: โอเค
0: ปิดแล้วนะคะโอเคค่ะเป็นภาษาเวียดนามนะอาจารย
1: ์ปิดแล้วก็ร้อนที
0: เสียงมันเข้าอะค่ะรบกวนคุณผู้ฟังค่ะ
1: ก็อภัยพอดีห้องต้องเปิดไฟหลายดวงมันก็เลยร้อน
0: ค่ะก็พูดถึงเรื่องของสองแควอโยธยานะคะทริปที่เราจะเดินทาง 3-5 กรกฎาคมตอนนี้ก็จริงๆแล้วเหลืออีกหนึ่งที่นั่งนะคะเราก็จะปิดการขายแล้วแต่ว่าเผื่อไว้ใครอยากจะมา2ท่านก็เราเปิดให้2ท่านนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะเราปิดแค่2บัสเท่านั้นเองค่ะอาจารย์เพราะอยากใช้เอกลักษณ์จริงๆนะคะจะเดินทาง 3-5 กรกฎาคมนี้แล้วไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะมีทอล์คโชว์พิเศษด้วยนะคะสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิสุธนนะคะแบบเอกลักษณ์โทรได้นะคะหมายเลขนี้ค่ะ0943966649นะคะ0943966649แล้วก็0868251444นะคะ0868251444ค่ะเจอกันวันที่3นะคะสำหรับคนที่จองมาแล้วนะคะก็ประมาณ60กว่าท่านด้วยกันค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะ
1: กินรู้อยู่สบายเลยนะ
0: ค่ะอาจารย์เพิ่มเสียงอีกนิดนะคะคุณพ่อแจ้งมาว่าเสียงเบาค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเพิ่มแล้วครับชัดข
0: ึ้
1: น
0: โอเคค่ะชัดขึ้นนะคะ
1: กินรู้อยู่สบายนะฮะก
0: ็
1: สบายสบายนะช่วงหน้าฝนอากาศดีฮะก็เห็นมีนั่งเรือด้วยใช่ไหม
0: นั่งเรือด้วย
1: นั่งเรือที
0: ่อยุธยาค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคนะนั่งเรือแล้วรับประทานอาหารบนเรือไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มาเนี่ยเจ๋งมากนะฮะเมนูเด็ดก็ต้องปลาตะเพียนนะฮะถ้า
0: อาจารย์เดี๋ยวก่อนกำลังแจ้งไปที่ร้านเนี่ยเขาหาอยู่อาจารย์อย่ากดดันเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปคอนเฟิร์มแล้วไม่มีนะเดี๋ยวทีมงานจะโดนค่ะ
1: ต้องมีสิ
0: ก็ต้องดูว่ามันหาง่ายไหม
1: ไม่ยากนะ
0: มันหาได้ไหมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนอาจารย์ค่ะ
1: หรือไม่งั้นก็เอาตะเพียนสารมาแจกนะฮะสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงจามป่าใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จามป่าแล้วก็ถูกเวียดนามลุกลานนะครับพอเวียดนามลุกลานเข้ามาก็คนจามก็เลยต้องอพยพนะครับก็ในห้วงที่อพยพเนี่ยก็จะอยู่ในห้วงตรงกับที่อพยพมาอยู่สยามนะฮะก็จะตรงในห้วงรัชกาลที่5คุณอ้อมนะครับก็พวกเขาก็มาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์นะฮะก็คือชุมชนบ้านครัวนี่คือพี่น้องจามที่มาอยู่ชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะครับก็ลองนึกดูฮะมาอยู่ตั้ง150กว่าปีแล้วนะครับ150กว่าปีที่มา

0: แต่ว่าจะเป็นพี่น้องจามที่เปลี่ยนศาสนาแล้วเดิมทีเดียวจามเนี่ยเป็นฮินดูนะฮะมาเปลี่ยนเป็นอิสลามเมื่อย้อนไปเมื่อ300ปีที่แล้วคุณน้อง ก็เลยเป็นพี่น้องมุสลิมนะฮะมาอยู่ชุมชนบ้านครัวแล้วก็จะเป็นกำลังหลักในยุคของการเริ่มบุกเบิกขุดคลองด้วยนะคลองแสนแสบนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พี่น้องจามและทีนี้พอพี่น้องจามอพยพมาเวียดนามก็ขยายเต็มพื้นที่เลยนะครับก็คือก็ได้ทั้งส่วนเหนือนะครับตั้งแต่นู่นแหละฮะเหนือสุดของเวียดนามก็จังหวัดที่คุณอ้อมเคยไปนั่นแหละหลังเซิน หลังเซินลาวกายนะครับไหลเจ้านะฮะเซินลาเนี่ยก็จะเป็นเขตของพี่น้องไทยดำนะก็ยังมีพี่น้องไทยดำอยู่นะครับแต่ว่าก็จะส่วนใหญ่ก็จะอพยพมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเดียนเบียนฟูนะเพื่อพี่น้องไทยดำก็อพยพมานั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของไทยดำลำพันธ์15ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเนี่ยนะครับเปิดให้ฟังไปแล้วเมื่อเสาร์ก่อนหน้านู้นนะครับไปย้อนฟังได้นะฮะ จริงๆเวียดนามเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆนะฮะไม่ได้มีมากมายนะครับในยุคเริ่มแรกจริงๆประวัติศาสตร์ก็ยาวนานอยู่นะครับแต่ว่ากระจัดกระจายแล้วก็มาอยู่ร่วมกันที่ลุ่มน้ำแดงนะฮะลุ่มน้ำแดงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆก็ตั้งเป็นอาณาจักรเล็กๆขึ้นมาเขาเรียกว่าบันหลังพอเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นนะฮะมีประชากรเนื่องจากว่ามีพื้นที่การเกษตรเพาะปลูกอยู่เยอะอุดมสมบูรณ์นะครับปลาก็เยอะอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ขยายยาวไปตามสายน้ำแดงนะฮะก็คือน้ำแดงก็อยู่ทางตอนเหนือของฮานอยนะครับจะอยู่ในลุ่มน้ำอันนี้นะครับเวลาเรานั่งรถจากสนามบินเข้ามาที่ฮานอยก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแดงอยู่นะครับตรงนั้นแหละอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็พออยู่นานเข้าก็มีการตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นนะครับก็เลยอาณาจักรแรกที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกษัตริย์นะฮะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอาณาจักรเอาลักนะครับเอาลักนะฮะก็กษัตริย์พระองค์แรกที่สถาปนาขึ้นมาก็เป็นราชวงศ์เขาเรียกว่าราชวงศ์หงบังหงบังนะครับต่อมาก็ราชวงศ์ทึกนะฮะราชวงศ์เกียวราชวงศ์จุงราชวงศ์ลีเลงูราชวงศ์ดิงราชวงศ์จันนะฮะจันโฮนะฮะหมักนะฮะแล้วก็เบียนเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นนามสกุลเหล่านี้ที่คนเวียดนามเอามาเป็นนามสกุลเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับมาจากราชวงศ์ในแต่ละยุคแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายก็คือเวียนนะครับก็อย่างที่คุณอ้อมเคยไปสัมภาษณ์ท่านอะไรนะเวียนไห่บังจำได้ใช่ไหมท่านเวียนไห่บังเคยเป็นทูตเวียดนามอยู่ที่กรุงเทพเวียนไห่บังนะฮะ ก็มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมานะครับทั้งยุคกษัตริย์บวกกับยุคจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือควบรวม
1: ได้อาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนตัดสัญญาในต่างจังหวัดก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อค่ะ
0: ใช่ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
1: ก็มีกษัตริย์ที่ปกครองมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยาวนานอยู่นะเป็นระยะเวลายาวนานถึงมีกษัตริย์อยู่131พระองค์นะฮะแล้วก็ในยุคที่เป็นที่ไม่เป็นกษัตริย์นะแต่ว่าเป็นขุนศึกแต่ปกครองเนี่ย ก็มีขุนศึกใหญ่ๆก็มี22ขุนศึกนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ที่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะก็ล้วนแล้วแต่มาจากนักรบทั้งนั้นเลยคุณอม ก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีเชื้อพระวงศ์สืบเนื่องกันมานะฮะก็ลองนับดูนะฮะก็จนมาสิ้นสุดเชื้อพระวงศ์จริงๆก็คือกษัตริย์แต่คนเวียดนามเขาจะเรียกว่าจักรพรรดินะฮะก็คือจักรพรรดิหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือกษัตริย์เบาไดที่เราเรียกว่ากษัตริย์เบาไดนี่นะฮะก็สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือปี1945หรือว่า2488นะครับแล้วก็คือพระองค์สละราชบัลลังก์นะก็สิ้นสุดราชวงศ์ในเวียดนามนับแต่นั้นเป็นต้นมาเบาไดเนี่ยก็คือราชวงศ์เบียนนะครับก็คือราชวงศ์สุดท้ายชื่อเต็มของพระองค์ก็คือเวียนฟุกวิงทุยนะฮะเวียนฟุกวิงทุยมีเมียมีพระมเหสี5พระองค์นะฮะมีโอรสธิดา12พระองค์แล้วเวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจมากนะครับก็เพราะว่าในยุคที่อยู่ภายใต้จีนลองนึกดูคุณน้อม1049ปีตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะราชวงศ์ฮั่นมาเรื่อยนะครับ อยู่ภายใต้จีน1049ปีแล้วก็มีเชื้อพระวงศ์ต่อกันมาเนี่ยก็800กว่าปีนะครับ เกือบ900ปี ที่มีความเป็นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จนมาอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส นะฮะอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสก็ถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปี1858จนมาแยกเป็นเวียดนามเหนือใต้ปี1945แล้วได้อิสรภาพจากฝรั่งเศสนะฮะ อย่างสมบูรณ์ก็คือสิ้นสุดสงครามที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูก็คือเดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนนะครับเมื่อปี1954เวียดนามก็แตกเป็นเหนือกับใต้จริงๆแตกเป็นเหนือกับใต้ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับทางเหนือโดยลุงโฮเนี่ยนะฮะ ได้สถาปนาระบอบใหม่ขึ้นเรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามนะครับก็คือ Republic Democratic Republic of Vietnam นะฮะส่วนทางใต้นะครับก็คือนั่นแหละนับตั้งแต่ดานังลงมานะฮะก็สถาปนาอีกระบอบหนึ่งเขาเรียกว่า Republic of Vietnam สาธารณรัฐเวียดนามโดยหลังจากฝรั่งเศสสิ้นอำนาจไปหลัง1954เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับอเมริกาก็มาหนุนรัฐบาลฝ่ายใต้ของเวียดนาม ก็สู้รบกันเป็นเวลาถึง20ปีคุณอ้อมเหนือกับใต้สู้กันแต่ว่าเหนือก็คือสหภาพโซเวียตหนุนจีนก็มาเสริมให้ด้วยนะครับส่วนฝ่ายใต้นะฮะก็ โดยสหรัฐอเมริกานะฮะที่ทุ่มเทสหภาพกำลังให้เลยครับเพื่ออะไรฮะตรงยุคนี้แหละที่เขาเรียกว่าสงครามเวียดนามนะครับและสงครามเวียดนาม2นะสงครามเวียดนาม1คือสู้กับฝรั่งเศสสงครามเวียดนาม2คือสู้กับสหรัฐอเมริกาแล้วเวียดนามก็สู้กันเองระหว่างฝ่ายเหนือกับใต้แล้วมาสิ้นสุด

งครามก็คือ20ปีเต็มคุณอ้อมโดยฝ่ายเหนือชนะฝ่ายใต้จริงๆก็คือชนะอเมริกานั่นแหละแล้วก็กองทัพเวียดนามก็เลยยึดนะฮะหมายถึงเวียดกงก็คือเป็นกองทัพปลดปล่อยเวียดนามเนี่ยนะครับก็ยึดไซงอนตอนนั้นยังไม่ชื่อว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะครับยังเป็นไซงอนอยู่แล้วก็ชื่อเดิมของไซงอนเนี่ยนะฮะในภาษาเขมรโบราณเขาเรียกว่าไพรนครนะครับก็คืออุดมสมบูรณ์มีป่าไม้เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็สายน้ำที่เรียกว่าไซงอนนั่นคือชื่อแม่น้ำไซงอนนะฮะ ก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็พอสู้กัน20ปีมาสิ้นสุดอเมริกาต้องถอนทัพออกไปจาก3ประเทศอินโดจีนรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับเมื่อปี2518ก็คือ1975เวียดนามยึดไซงอนได้อย่างสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายน1975หรือ2518นะฮะก็เลยนั่นแหละเวลาเราเห็นเขาสวนสนามชัยชนะฉลองชัยชนะที่เวียดนามเขาจะมีอยู่2การเดินสวนสนามใหญ่นะครับเวลาเรื่องทหารโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะก็คือสมรภูมิเดียนเบียนฟูแล้วก็การควบรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็คือการยึดไซงอนได้โดยสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายนของทุกปีนะฮะก็จะมีสวนสนามแต่ว่าถ้าในวาระที่ลงท้ายด้วย5หรือว่าครบรอบทุก10ปีอะไรพวกนี้ฮะทุก5ปีทุก10ปีเนี่ยเขาก็จะฉลองใหญ่เป็นพิเศษก็ลองนึกดูนะฮะ1975ตอนนี้2026ก็คือ61ปีมาแล้วไม่ใช่ไหม51ปีมาแล้วที่เวียดนามควบรวมเป็น1เดียวนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะเดินสวนสนามใหญ่มากแล้วก็กองทัพพันธมิตรทั้งหลายก็จะส่งขบวนสวนสนามของทหารไปร่วมนะครับหนึ่งในนั้นก็มีกองทัพลาวฮุนเซนเนี่ยเขาขอไปร่วมนะครับแต่เวียดนามไม่อยากเชิญหรอกเพราะว่าไปทรยศหักหลังเขาเรื่องการขุดของฟูนันนะฮะขออภัยนะครับเจอฝน ก็พอเป็นหนึ่งเดียวมาเนี่ยนะครับก็คือก็ยังถูกอเมริกาลงโทษทางเศรษฐกิจก็คือพออเมริกาถอนทัพออกไปนะฮะ1975เดือนเมษายนวันที่30เนี่ยก็คือออกไปอย่างสิ้นเชิงอเมริกาก็ไม่ได้ไปเฉยๆลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเวียดนามโดยไปสั่งห้ามทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาห้ามทำการค้ากับเวียดนามโดยเด็ดขาดเขาเรียกมาตรการนี้ว่าเอมบาโก้นะครับเอมบาโก้หมายความว่าเดือสินค้าไม่ว่าของประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาถ้าใครไปทำการค้าไปส่งสินค้าไปซื้อสินค้าของเวียดนามเนี่ยถือว่าผิดใจกับอเมริกาก็จะลงโทษโดยที่ตัวเองเป็นมหาอำนาจอย่างที่ว่านั้นมาตรการเอมบาโก้เนี่ยกินเวลา20ปีคุณอ้อมลองนึกดูนะฮะกินเวลาถึง20ปีก็คือตั้งแต่1975แล้วก็มายกเลิกจริงๆก็คือปลายปี1994ก็ลองนึกดูนะสงครามก็20ปีนะครับปิดล้อมทางเศรษฐกิจเวียดนามก็20ปีรวมเป็น40ปีนะครับแล้วก็นี่แหละครับสาเหตุว่าทำไมชายแดนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทยกับกัมพูชาก็เลยเป็นสวรรค์ของนักค้าเถื่อนค้าเถื่อนในที่นี้หมายความว่าในสายตาของอเมริกาก็คือหลบนะครับไม่ไปเทียบฝั่งทะเลของเวียดนามแต่ว่ามาเทียบฝั่งทะเลของกัมพูชาที่สีหนุวิวที่เกาะกงแล้วสินค้าใส่เรือที่เอาไปเติมให้เนี่ยนะครับก็มีทั้งจากประเทศไทยจากฮ่องกงจากไต้หวันจากสิงคโปร์นะครับขนไปนะฮะก็ไปขึ้นที่ท่าเรือสีหนุวิวนะครับสีหนุวิวเนี่ยมีเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็น3ชื่อนะครับชื่อโบราณเรียกว่าสีหนุวิวก็เนื่องจากว่ามันเป็น

ที่แปลพระราชฐานของเจ้าสีหนุเป็นพักตากอากาศทะเลนะครับก็คือก็เลยเรียกว่าสีหนุวิววิวก็คือวิลล่านั่นแหละนะฮะแต่ต่อมายุคที่ฮุนเซนเฮงสำเดียนเจียซิมเป็นใหญ่โดยเวียดนามหนุนเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนชื่อสีหนุวิวเป็นกำปงโสมนะฮะกำปงซ่อมนะฮะเสียงแบบขแมก็คือเป็นเมืองแห่งเมืองท่าเรือซ่อมจะแปลว่าท่าเรือนะฮะเป็นที่ตั้งของท่าเรือนะฮะก็กำปงโสมแต่พอฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโดยรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อปี1993เนี่ยนะครับพร้อมกับการเลือกตั้งด้วยนะครับ ก็เลยเปลี่ยนชื่อสีหนุวิวเปลี่ยนชื่อกัมพงโสมกลับมาใช้ชื่อแต่ไม่ใช่สีหนุวิวแต่เป็นจังหวัดพระสีหนุนะฮะ ก็เพื่อที่จะเชิดชูกษัตริย์ที่ครองราชย์2ระลอกนะ2ครั้งนะฮะครั้งแรกก็คือ1941นะครับแล้วก็มาสละราชบัลลังก์ก็คือ1955นะครับแล้วก็มาถูกโค่นสถาบันกษัตริย์1970นะฮะแล้วก็กลับมาเป็นกษัตริย์รอบที่2ก็เจ้าสีหนุเช่นเดิมเนี่ยนะฮะก็คือ1993นะพระองค์ก็ครองราชย์มา10ปี11ปีฮะ2004พระองค์ก็สละราชบัลลังก์เพราะว่าน้อยใจลูกนะฮะเพราะว่าเจ้าลานาริสเล็กยิ่งเล่นการเมืองยิ่งอ่อนแอเพราะแพ้ทางให้ฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็เขตแดนไทยกับกัมพูชามันก็เลยเป็นสวรรค์ของการค้าผิดกฎหมายในสายตาของอเมริกานะฮะก็ขนกันนี่แหละฮะก็สินค้าทุกสิ่งทุกอย่างขนขึ้นที่ท่าเรือนะฮะสีฮานูวิลแล้วขึ้นรถบรรทุกหรือรถไฟก็แล้วแต่ขนต่อไปให้เวียดนามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เวียดนามต้องการก็จะผ่านทางช่องนี้นะครับกัมพูชาโดยยุคของฮุนเซนเนี่ยรวมก็จะเก็บค่าตงค่าผ่านทางนะครับ10% 10%นะครับมันก็เลยมีรายได้นะฮะจากการลักลอบขนสินค้านี่แหละฮะทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเต็มไปด้วยอิทธิพลและช่องทางธรรมชาตินะฮะแล้วก็พ่อค้าชายแดนไทยเนี่ยก็รวยร่ำรวยมากส่งทุกอย่างนะครับที่กัมพูชาแล้วก็เวียดนามต้องการรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะฮะก็นั่นนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเป็นแดนสนธยามันเป็นมานานแล้วก็เพราะว่ามาตรการเอ็มบาโก้ที่อเมริกามีต่อเวียดนามเขาก็เลยต้องลักลอบขนนะครับจากไทยไปให้กัมพูชากัมพูชาส่งต่อไปให้เวียดนามก็ลองนึกดู20ปีเนี่ยร่ำรวยเลยนะครับพ่อค้าชายแดนไทยเนี่ยร่ำรวยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ของเถื่อนๆส่วนใหญ่ถ้าคุณอ้อมของหนีภาษีส่วนใหญ่คุณอ้อมจะเห็นอะไรล่ะบุหรี่สุรา ขนมช็อกโกแลต อะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับมันก็จะเป็นประเภทพวกนั้นนะครับเวียดนามอยู่ภายใต้เอ็มบาโก้มานานมากนั่นแหละครับก็เขาสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้ก็เพราะว่าในปลายวาระที่สองของบิลคลินตันที่เป็นประธานาธิบดีนะครับเพราะบิลคลินตันนี่เป็น2สมัยนะครับ8ปีก็ก่อนจะพ้นตำแหน่งในปีที่8ก็ไปดวดกาแฟอยู่ที่ฮานอยแล้วก็ประกาศยกเลิกเอ็มบาโก้ที่มีต่อเวียดนาม สาเหตุที่ยกเลิกเอ็มบาโก้ก็เพราะว่าสงครามเย็นมันสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี1991ก็เลยมายกเลิกเอ็มบาโก้ปลายปี1994ปี1995เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนโดยอเมริกาเป็นคนหนุนให้เข้ามานะฮะก็นั่นแหละครับก็ลองนึกดูนะครับจากที่ขัดย้งขัดแย้งกันมานะฮะสู้รบกัน20ปีแล้วลงโทษทางเศรษฐกิจเขาอีก20ปีอยู่มาวันหนึ่งดึงเขาเข้ามาอยู่ในอาเซียนเฉยเลยแล้วนี่แหละครับมันก็เลยทำให้เวียดนามได้มีโอกาสพัฒนาประเทศมาเรื่อยๆแล้วก็การเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องในทางนโยบายและแผนพัฒนาแล้วมีการทบทวนตลอด5ปีทุกๆ5ปี
คือแผนพัฒนาของเวียดน

0: แอมเนี่ยจะมีอายุ5ปีแล้วเขาก็จะแก้ไขให้มันทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆณปัจจุบันนี้นะครับเวียดนามได้ประกาศแผนการพัฒนาระยะยาวไว้แล้วเป้าหมายของเขาก็คือปี2050เวียดนามจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเอาเกณฑ์ไหนมาวัดว่าพัฒนาแล้วก็เอาอย่างนี้นะครับมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนยุโรป สภาพยุโรปนั่นคือมาตรฐานที่เวียดนามกำลังจะก้าวไปนะครับแล้วเชื่อว่าเขาน่าจะไปได้นะเท่าที่ดูเพราะว่า1เขาเรียนรู้ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศก็เรียนรู้จากจีนเพียงแต่ว่าเวียดนามจะเปลี่ยนคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือ Industrial Park นะ IP เนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าหมายเลยนะครับว่าจนถึงปี2050เวียดนามจะมีนิคมอุตสาหกรรม870นิคมก็ Samsung เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็มีนิคมของตัวเองนะครับแล้วก็ทุกวันนี้มีแล้วเกิน400 มีแล้วเกิน400แล้วก็ถ้านับไปจนถึงปี2030เป้าหมายที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ221นิคมมันก็จะบวกกับ400มันก็คือ600กว่าใช่ไหมครับก็สเต็ปอย่างนี้มันก็จะไปเรื่อยๆและที่คุณอ้อมถามเรื่องพลังงานเวียดนามเริ่มทำแล้วก็คือ
1: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ประเทศไทยเรามีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีความสิวิไลสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรื่องฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ.2569ความเชื่อเรื่องการสร้างเสาหลักเมืองของคนไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เราเชื่อกันว่าประเพณีการตั้งเสาหลักเมืองนั้นมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์โดยพ่อค้าชาวอินเดียแล้วศาลหลักเมืองคืออะไรสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรทำไมทุกๆเมืองจำเป็นต้องมีศาลหลักเมืองมาเป็นร้อยๆปีจนถึงทุกวันนี้เพราะมันเป็นประเพณีนั่นเองเจ้าพ่อหลักเมืองในหลายๆจังหวัดก็มีเรื่องราวเล่าลือถึงอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์กันมากมายทำให้เป็นที่เคารพบูชาของผู้คนเสาหลักเมืองจึงกลายเป็นประเพณีโบราณที่จำเป็นจะต้องตั้งเสาหลักเมืองก่อนจะมีการลงมือสร้างเมืองใหม่ยังศาลหลักเมืองกรุงเทพเป็นมหาศรัทธาแห่งความนับถือในแผ่นดินมีเรื่องของอินจันทร์มั่นคงเป็นพื้นฐานความเชื่อการสร้างหลักเมืองของประเทศไทยผ่านการประกอบพิธีที่4ประตูเมืองโดยกำหนดให้นำคนชื่ออินจันทร์มั่นคงมาฝังลงในหลุมเพราะเชื่อกันว่าทั้ง4คนเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะไม่ไปไหนแต่จะคอยปกปักรักษาบ้านเมืองจากศัตรูและสิ่งเลวร้ายซึ่งลักษณะของคนทั้ง4ตามที่โหรกำหนดคือไม่ใช่นักโทษประหารไม่สักยันไม่เจาะหูและมีเวลาตกฟากตามที่กำหนดนี่คือความเชื่อในอดีตเสาหลักเมืองส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้มงคลค่ะเช่นไม้ชัยพฤกษ์ไม้ราชพฤกษ์เสาหลักเมืองที่น่าสนใจก็คือเสาหลักเมืองของกรุงเทพมหานครเรานี่แหละค่ะเนื่องจากเป็นแห่งเดียวเลยที่มีเสาหลักเมืองถึง2ต้นแล้วก็วางอยู่ใกล้ๆกันเลยเสาหลักเมืองต้นแรกนั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325โดยใช้ไม้ชัยพฤกษ์ลงรักปิดทองส่วนยอดนั้นเป็นรูปบัวตูมภายในเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมืองคำว่าหลักเมืองตามความหมายของพจนานุกรมก็คือเสาที่ยกตั้งขึ้นเพื่อแสดงว่าจะสร้างบ้านแปลงเมืองตรงจุดนั้นอย่างแน่นอนหากเป็นศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตเราก็จะเรียกกันว่าอินทครีที่กรุงสุโขทัยยังค้นไม่พบหลักฐานพบเพียงแต่โบราณสถานขนาดเล็กๆที่ปรากฏอยู่ที่ริมคูวัดมหาธาตุเมื่อในหลวงรัชกาลที่6เสด็จเมืองสุโขทัยก็ได้ทรงพบเสาศิลาหลักหนึ่งที่เรียกกันว่าค้อมดำดินทรงคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นหลักเมืองที่สร้างกันกลางเมืองนั่นเองในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาพระนครศรีอยุธยาและโปรดให้ประกอบพระราชพิธีกลบบาทเมื่อปีขานพุทธศักราช 1809

93ซึ่งพิธีนี้คือพิธีกาลบาทสุมเพลิงอันเป็นชื่อพิธีหนึ่งของพราหมณ์ที่ทำขึ้นเพื่อแก้เสนียดจันไลโดยพระราชพิธีในครั้งนั้นน่าจะหมายถึงพิธียกหลักเมืองเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่ามีการทำพิธีนั้นเกิดขึ้นจริงส่วนด้านเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้นคือสถานที่ที่ฝังหลักเมืองอันมีดวงพระชันษาพระนครบรรจุเอาไว้ภายในสมัยนั้นศาลหลักเมืองเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้แต่เข้าใจว่าเดิมเป็นเพียงศาลาปลูกเพื่อพอกันแดดกันฝนเพราะสร้างอย่างเร่งรีบเนื่องจากบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยและมีเพียงหลักเมืองอย่างเดียวยังไม่มีเทวดาต่างๆเข้ามาอยู่เหมือนกับสมัยนี้สมัยนั้นได้ทำพิธีเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน6ปีขานตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลาเช้า 6:54 นาทีมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อเริ่มพระราชพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองลงสู่หลุมโดยวางไว้บนแผ่นศิลายันต์ฝังเสาหลักเมืองเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งนั้นได้เกิดอวมงคลนิมิตขึ้นคือเมื่อถึงมหาพิชัยฤกษ์อัญเชิญเสาลงหลุมปรากฏว่ามีงูเล็กๆ4ตัวเลื้อยลงหลุมในขณะเคลื่อนเสาจึงจำเป็นต้องปล่อยให้เลยตามเลยโดยปล่อยเสาลงหลุมและกลบงูทั้ง4ตัวให้ตายอยู่ภายใต้ก้นหลุมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้ทรงทำนายชะตาบ้านเมืองเอาไว้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ร้ายนับจากวันยกเสาหลักเมืองเป็นเวลา7ปี7เดือนจึงจะสิ้นพระเคราะห์และยังทรงทำนายเอาไว้อีกด้วยว่าจักดำรงวงกษัตริย์สืบไปเป็นเวลา150ปีชะตาแผ่นดินที่ร้ายถึง7ปีเศษนั้นก็เป็นช่วงที่ไทยติดพันศึกพม่าจนถึงศึก9ทัพและสิ้นสุดการพันตูหลังครบห้วงเวลาดังกล่าวส่วนคำทำนายว่าจักดำรงวงกษัตริย์สืบไป150ปีนั้นปรากฏว่าไปครบเอาปีพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดิบพอดี

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
3: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
2: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
3: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายกรณีคำทำนายการดำรงกษัตริย์เป็นเวลา150ปีก็ไม่ได้เป็นไปตามคำทำนายเพียงแต่เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งกรณีนี้โหราจารย์ให้ความเห็นว่าคงเนื่องด้วยพระบารมีของรัชกาลที่4ที่พระองค์ทรงแก้อาถรรพ์ได้ถอนเสาหลักเมืองและวางดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงตรวจดวงพระชะตาและพบว่าเป็นอริกับลัคนาดวงเมืองประกอบกับเสาหลักเมืองต้นเดิมนั้นชำรุดทรุดโทรมมากพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่โดยมีแกนเป็นไม้สักและประกับนอกด้วยไม้ชัยพฤกษ์ส่วนยอดเป็นทรงมันและทำพิธีในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2395พร้อมกันนั้นก็ได้บูรณะศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่นั้นมาเสาหลักเมืองของกรุงเทพจึงได้มีถึง2ต้นโดยต้นเดิมจะสูงกว่าต้นใหม่ด้วยเหตุนี้เสาหลักเมืองที่ประดิษฐานณศาลพระหลักเมืองจึงมี2ต้นเสาเดิมครั้งรัชกาลที่1คือต้นสูงที่ได้ทำพิธีถอนเสาแล้วแต่หาที่เก็บที่เหมาะสมมิได้จึงคงไว้แกนในเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้จันทร์ประดับนอกรงรักปิดทองหัวเสาเป็นทรงบัวตูมภายในกลวงสำหรับบรรจุชะตาพระนครดวงนี้อยู่ใจกลางยันสุริยาทรงกรดและจารึกในแผ่นทองเงินและนาคในการตั้งเสาหลักเมืองของไทยทุกเมืองนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงเสาหลักเมืองหรือเสาไม้เสาหินธรรมดาต้นหนึ่งเท่านั้นก็หาไม่แต่ความจริงแล้วในปลายเสาหลักเมืองทุกๆหลักเมืองมักจะทำเป็นหัวเม็ดทรงมันเขาจะบรรจุดวงชะตาของเมืองที่จะสร้างขึ้นใหม่เอาไว้ในนั้นการวางชะตาเมืองนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวซึ่งโหรหลวงจะต้องผูกชะตาเมืองถวายพร้อมกับทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้าเอาไว้เหมือนที่มีเรื่องเล่า

เล่าสืบกันมาว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้โหรหลวงผูกชะตาเมืองกรุงเทพที่จะสร้างขึ้นใหม่นั้นโหรหลวงได้ทูลเกล้าถวายดวงเมืองซอง

ไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทว่ากลับจะสามารถรักษาเอกราชได้ตลอดไปและปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่1ทรงเลือกดวงเมืองตามแบบหลังคือประเทศวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่จะสามารถรักษาเอกราชไปได้ตลอดเพราะพระองค์ท่านคงจะทรงเห็นว่าการที่จะต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นนั้นแม้บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนก็ไม่มีความหมายอันใดเมื่อเราสิ้นสุดความเป็นไทยแต่ก็มีเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อยู่ไม่น้อยตอนที่ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นั้นบ้านเมืองต่างๆโดยรอบประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรพม่ามาลายูก็ต่างตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษจนหมดสิ้นแม้แต่ประเทศใหญ่ๆอย่างอินเดียก็ยังตกเป็นของอังกฤษก็มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นแต่เพียงผู้เดียวที่รักษาเอกราชคงความเป็นไทยมาได้ตลอดเรื่องของการตั้งเสาหลักเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะเล่ากันมาเสมอว่าเพื่อให้หลักเมืองศักดิ์สิทธิ์และเฮี้ยนเขามักจะมีการนำคนมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาหลักเมืองด้วยเหมือนกับประเพณีบูชายัญของศาสนาพราหมณ์ในอดีตที่ให้ฆ่าสัตว์เป็น10ชนิดมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงช้างม้าวัวควายเพื่อบูชายัญซึ่งพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เลิกพิธีแบบนี้ไปแล้วและหันมาพระราชทานสิ่งของดีๆแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ที่แพร่กันมาไม่ใช่แต่เสาหลักเมืองกรุงเทพเท่านั้นยังรวมไปถึงเสาหลักเมืองต่างๆเมืองอื่นๆในประเทศไทยอีกด้วยอย่างเช่นเสาหลักเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีเรื่องเล่าว่าได้นำเอาสามเณรชื่อมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาเพราะเจ้าเมืองได้เป่าร้องหาคนชื่อมั่นและคงปรากฏเจอสามเณรพี่น้องสององค์ชื่อมั่นและคงพอดีจึงได้นำสามเณรมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคงตามเคล็ดที่เชื่อถือมาแต่โบราณซึ่งเรื่องราวนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดแต่มันกลายเป็นตำนานเก่าแก่

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระ
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนทานตะกร้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลชันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดมหาธาตุจุวราชตังสฤทธิ์วัดกุณฑีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามและวัดพรมวงสารามกรุงเทพมหานครวัดปทุเขียนและวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนและวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และถวายผ่อนพระเวลา 14:30 นาทีกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางปทุนนอกและวัดไส่กรุงเทพมหานครวัดไส่น้อยและวัดไส่มาใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่และวัดบอดชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับประกรเวลา 17:00 นบริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหการประชานุกูลคณะหลักสูตรประกาศียบัตรกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2และสมาพันธ์ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิท

รามและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับละกรเวลา 19:00 นบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อริยะและบุญปานรวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดพรอสเพอร์ไดมอนด์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจังหวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชชิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูปนอกจากนี้มีคณะครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทย

0: ัดอสมทจำกัดมหาชน
1: มานี่ยะเหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ใจนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเป็นปริญญาใจของผู้ดำเนินรายการเสมอนะคะคุณสิริพรอัมไพพงศ์ขับรองลบก่อนหน้านั้นถามถึง FC ทุกท่านกินข้าวหรือยังนะคะคุณต่ายอรทัยขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร RTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันจะทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งที่กำลังเดินทางและสถิตอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับที่กำลังติดตามรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับอาจจะติดตามฝ่ายบันเทิงส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะฝ่ายกฎหมายส่วนหนึ่งนะครับคืออาจจะทั้งบันเทิงและกฎหมายไปด้วยกันก็มีนะครับเมื่อกี้ผมรีบมานะคุณแหม่มไม่นั่นเพราะว่าวันนี้ไปเตะฟุตบอลมานะรุ่นนี้ฟุตบอลได้นะครับฟุตบอลประเพณีนะครับอะไรก็เป็นครั้งที่สองระหว่างโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่เขาเรียกว่าไปในเขตกรุงเทพมหานครนะครับไปเตะที่สนามฟุตบอลของสโมสรตำรวจนะครับตรงวิภาวดีนะครับก็เป็นการเชื่อมมิตรภาพของลูกชาวนครนะครับสีขาวแดงครับสีม่วงขาวนะครับขาวแดงคือโรงเรียนเบญจมราชูทิศพีละครนะครับขาวคือโรงเรียนทุ่งสงนะครับก็เป็นประเพณีปฏิบัติกันมา2ครั้งแล้วนะครับก็บรรยากาศก็สนุกสนานดีเขากินเลี้ยงกันผมต้องรีบมานะครับเพราะว่าทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับ FC ครับ
0: ค่ะเป็นบอลนัดกระตุกโลกเลยใช่ไหมคะนัดนี้ค่ะของนครศรีธรรมราชที่แตะที่เตะสโมสรตำรวจนะคะหยุดโลกคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นทุก20นาทีไหมคะ
1: ต้องเปลี่ยนตลอดผมได้15นาทีก็ไม่กล้าฝืนนะครับแล้วคุณแม่ไม่มีคู่จัดรายการ
0: ไม่ได้หยุดโลกธรรมดานะคะกระตุกโลกค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์ผลผลแพ้ชนะทราบหรือยังคะ
1: ก็ฝ่ายขาวแดงชนะไปนะครับคือผมเนี่ยไปแข่งเสร็จก็รีบกลับก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องมามีภารกิจที่ผูกพันอยู่กับ FC 95และพี่น้องประชาชนนะครับเขาว่ามีงานเลี้ยงต่อนะครับที่สโมสรตำรวจผมก็ขอตัวมาก่อนนะครับ
0: อาจารย์คะสกอร์เท่าไหร่คะ
1: สกอร์31ครับ
0: อาจารย์คะครั้งหน้าต้องอย่ายอมนะคะอาจารย
1: ์ครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้าโรงเรียนทุ่งศิษย์เก่าทุ่งสงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพครั้งที่1เนี่ยโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เบญจมาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพนะครับน้องๆก็แต่งตั้งผมเป็นประธานนะครับชมรมนักฟุตบอลโรงเรียนทุ่งสงนะครับศิษย์เก่าทุ่งสงเนี่ยที่เขตกรุงเทพนะครับรอบหน้าต้องจริงจังนะครับต้องแบบต้องแบบซื้อตัวมาจากลิเวอร์พูลจากนู่นเลยนะครับที่ไปเตะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับศิษย์เก่าเนี่ยเอาไม้หมดเลยนะครับก็มีอะไรนะครับ
0: ก็มีความสุขใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ก็ครับก็เขาเรียกว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็ได้เชื่อมสัมพันธ์ก็สนุกสนานดีนะครับการออกกำลังกายแต่อย่าฝืนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับที่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
0: ก็นานๆเจอเพื่อนทีก็สนุกนะคะอาจารย์เดี๋ยวของแหม่มก็มีเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเดือนหน้ามั้งตอนนี้ก็ระดมทุนเพื่อเปิดโรงแรมค่ะอาจารย์ที่ไปโรงแรมก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะคะไปสึกเลี้ยงสังสรรค์ค่ะอาจารย์อย่าคิดเป็นอื่นเป็นไกล
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีข่าวที่เข้ามาให้วิเคราะห์แนวโน้มของคดีเนี่ยนะคะหลากหลายมากทีเดียวนะคะถ้าเป็นเรื่องของปปช.นะคะก็มีมติ

0: ชี้มูลความผิดเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ร่ำรวยผิดปกติอะค่ะยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นนะคะโอ้โหมาแรงแซงโค้งกรมสรรพากรค่ะจะเร่งจัดเก็บเงินภาษีอากรค้างเนี่ยนะคะจากนายทักษิณชินวัตรเนี่ย 1.76 หมื่นล้านบาทนะคะกรณีภาษีของหุ้นชินคอปแล้วก็ตามต่อมาด้วยวงการสีกากีแหมมาอีกนะคะเด็ดเหลือเกินนะคะนั่นคือตำรวจค่ะไม่มีหมายค้นอะไปบุกห้องของแม่ค้าสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ยึดทองไป8บาทพร้อมกับเงินสดและนู่นนี่นั่นสุดท้ายคืนค่ะเป็นทองปลอมแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะนั่นคือหมัดเด็ดคดีเด็กหายค่ะอาจารย์ขากลายเป็นศพอ่ะนะคะตำรวจรู้แล้วนะคะว่าพี่สาวกับน้าชายเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็อำพรางศพจากข้อมูลมือถือค่ะของเพื่อนพี่สาวของน้องที่ตายเนี่ยนะคะว่าข้อมูลที่ว่าคือเด็กกระทำความผิดโทษเท่าไหร่แสดงว่าเด็กสมัยเนี้ยร้ายเดียงสาค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์จะหยิบยกข่าวไหนก่อนยังไงดีคะ
1: ผมขอไปที่ข่าวนะครับเรื่องปปช.นะครับ
0: ค่ะ
1: ปปช.นี้คือเป็นเรื่องที่ก็เรื่องร่ำรวยผิดปกติเนี่ยครับก็มีประเด็นเนี้ยอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับก็โดนไปครั้งหนึ่งนะครับน่าจะหลายๆคดีอยู่แต่ว่าคือเรื่องกฎหมายตัวนี้นะครับถือว่าเป็นกฎหมายที่ผมว่ามีศักยภาพสูงนะครับเพราะว่าเป็นระบบไต่สวนนะครับและก็สันนิษฐานว่านะครับคือภาระพิสูจน์เนี่ยตกอยู่แก่ผู้ถูกกล่าวหานะครับคือถ้าปปช.ไต่สวนแล้วเนี่ยแล้วเชื่อว่าเป็นการร่ำรวยผิดปกตินะครับคือโดยหลักการศาลจะให้ถือสำนวนของปปช.เป็นหลักนะครับก็แปลความว่าผู้ที่ถูกคำสั่งรักษาเนี่ยนะครับมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าตนเองเนี่ยนะครับตนเองเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์สินที่ได้มาไม่ได้เกี่ยวกับความร่ำรวยผิดปกติคือเป็นการได้มาโดยตามปกติในวิชาชีพที่โดยสุจริตนะครับจากอาชีพที่สุจริตเนี่ยซึ่งก็ในหลายๆคดีนะครับรวมถึงคดีฟอกเงินเนี่ยนะครับเขาผลักภาระพิสูจน์เนี่ยไปอยู่ที่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือถ้าผ่านการตรวจสอบจากเจ้าที่รัฐนี่จากปปช.มาแล้วเนี่ยเชื่อได้แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นนะครับจากการร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับในการพิสูจน์เพราะว่าโดยปกติเนี่ยการพิสูจน์ในชั้นไต่สวนโดยกรรมการของปปช.เนี่ยนะครับ ก็ให้โอกาสในการที่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับไปชี้แจงแสดงหลักฐานมาก่อนแล้วนะครับเขาไต่สวนแล้วนะครับซึ่งการไต่สวนของปปช.เนี่ยคือถ้าเป็นไปแบบขาวสะอาดตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่เป็นดังข่าวที่ผ่านมานะครับโอกาสถ้าเขาวิจัยว่ามีมูลหรือเชื่อว่าผิดแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะรอดในชั้นศาลยากมากนะครับเพราะพยานหลักฐานที่ปปช.เก็บเนี่ยทุกเม็ดเนี่ยในการเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลนะส่วนใหญ่นะครับโอกาสรอดมีน้อยยิ่งเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนะครับที่ได้มานะครับถ้าเดิมเรามีอยู่3ล้านนะครับอยู่ๆมันกลายเป็น37ล้านเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยต้องชี้แจงนะครับและชี้แจงอันหนึ่งที่ศาลจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยถ้าเราได้มาแล้วเราไม่ได้เสียภาษีเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยนะศาลจะฟังเป็นเรื่องว่าเป็นการได้มาคือไม่ปกติอ่ะนะครับคือถ้าไม่มีคือปกติคนที่มีรายได้เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเนี่ยเราต้องยื่นแบบเสียภาษีนะครับไอ้อย่างเนี้ยถือว่าได้มาโดยสุจริตถูกต้องเที่ยงธรรมเนี่ยนะครับแต่ถ้าไม่มีรายการลักษณะที่ว่าเนี่ยมีแต่เงินเข้าเนี่ยแล้วเข้ามาจากไหนนะครับปกติในรายได้หนึ่งคนคนนั้นต้องมีวิ

0: าชีพหรืออาชีพอยู่นะครับซึ่งถ้าเขาเป็นแค่ทำหน้าที่เป็นแค่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับซึ่งก็มีรายได้ที่แน่นอนชัดเจนเป็นตัวเลขนะครับจากรัฐบาลจากรัฐเนี่ยมันก็สามารถจะยืนยันได้ว่าได้เท่านี้หักภาษีเท่านี้เหลือเท่านี้นะครับทีนี้มันเกินจากนั้นเนี่ยนะครับเกินจากนั้นมาเนี่ยก็บอกอันเนี้ยยอดเงินเนี่ยนะครับที่ได้มาช่วงที่เป็นส.ส.เนี่ยรวมแล้ว51-54เนี่ย4,700,000เท่านั้นเองนะครับแต่เดี๋ยวที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกลายเป็น37ก็มีส่วนเพิ่มอยู่ประมาณ33เนี่ยนะครับไอ้33นี่มาจากไหนนะครับในทางคดีผมก็จะว่าเวลาชี้แจงในชั้นปปช.เนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะมีทนายความนะครับในการนำเสนอนะครับพยานหลักฐานชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาที่เขาไต่สวนเนี่ยนะครับซึ่งผมไม่มีเนี่ยในชั้นศาลก็มันจะเสกสรรมาจากไหนมันมีในชั้นศาลได้นะครับไม่มีคือไม่มีนะครับพอไม่มีโอกาสรอดนะครับก็จะยากเพราะภาระหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็ผู้ถูกกล่าวหาที่กรณีนี้เขาถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับก็คือทายาทกองมรดกของผู้ที่ถึงแก่ชีวิตไปนะครับก็ต้องมาพิสูจน์ก็ทายาทหรือผู้ถูกกล่าวมรดกนะครับก็ต้องมาชี้แจงอีกรอบนึงนะครับคล้ายๆกับคดีฟอกเงินนะครับถ้าปปง.เนี่ยเขาเสนอความเห็นกับนะครับสำนวนให้อัยการยื่นแล้วเนี่ยภาระพิสูจน์ก็ตกแก่ผู้ถูกกล่าวหาเหมือนกันนะครับยื่นในนั้นยื่นศาลแพ่งแต่กรณีนี้เนื่องจากเป็นนักการเมืองนะครับก็ต้องไปยื่นนะครับที่ศาลฎีกาเป็นเอกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซ
1: ึ่
0: งก็เป็นระบบไต่สวนนะครับศาลเนี่ยจริงเกิดขึ้นในพระบัญญัติตั้งปี2542นะครับผมเพราะว่ามันมีพระบัญญัติมีรัฐนูนปี2540ที่เขาบอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดแล้วนะครับที่เคยตั้งประเทศไทยมาเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีกำเนิดศาลดีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงทางการเมืองนะครับก็คือเป็นแผนกหนึ่งในศาลฎีกาคุณแหม่มเชื่อไหมว่าศาลเนี่ยที่ตั้งขึ้นครั้งแรกทนายความที่ว่าความเป็นคดีเลขที่1ทับ2545หรือ44เนี่ยคุณแม่ว่าเป็นใครอ่ะ
1: อาจารย์เหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: ผมเนี่ยเป็นตำนานเลยนะเป็นถือว่าเขาเรียกเปิดบริษัทศาลเลยนะครับ
1: เหรอคะ
0: เป็นคดีแรกครับผมตอนนั้นมันจะมีอะไรนะคุณแม่จำได้ไหมไอ้ทุจริตยาในกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
1: อ๋อพี่ละเกียรติสุทธนะ
0: ใช่แล้วนี้คดีแรกจะรู้สึกจะเป็นเลขาเขานะครับก่อนนะครับก็ลงโทษไปคนหนึ่งแล้วก็ยกฟ้องไปคนหนึ่งนะครับก็แต่เป็นระบบไต่สวนที่เป็นเขาเรียกเราไปทำงานครั้งแรกจริงๆเราทำคดีอาญาเนี่ยจะเป็นทนายความในคดีเขาเรียกระบบกล่าวหาคือโจทย์เนี่ยต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริงหรือไม่ถ้าพยานโจทย์ยังมีข้อสงสัยเนี่ยนะครับต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยแต่คดีในระบบเนี้ยต้องไต่สวนเนี่ยศาลเป็นคนไต่สวนนะครับซึ่งมีองค์คณะ9คนนั่งเป็นวงกว้างเลยนะครับและเราต้องซักเขาเรียกจริงคือถามพยานเนี่ยโดยศาลต้องอนุญาตให้ถามก่อนนะครับและพอเราถามได้เนี่ยแล้วมันสงสัยอ่ะศาลเนี่ยถามต่อถามจนไม่สงสัยเลยคือศาลเนี่ยถามไม่เห็นว่าผิดหรือไม่ผิดไปเลยนะครับก็เหมือนศาลติงที่เราถามค้านอ่ะเพราะเราจะถามให้มันเกิดความน่าสงสัยไม่น่าเชื่อถือไม่เห็นนะศาลเนี่ยศาลถามจนชัดแจ้งแดงแจ๋เลยนะครับว่าเห็นหรือไม่เห็นเลยนะเอาผิดถูกกันเลยไม่เอาข้อสงสัยมาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบเขาเรียกระบบไต่สวนซึ่งเริ่มจากศาลเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคดีนะครับอย่างคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะครับหรือคดียาทุจริตนะในศาลยาทุจริตทั่วไปเลยนะครับทั่วไปเนี่ยก็ใช้ระบบไต่สวนนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยกว่าศาลจะ

รับคำฟ้องเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าศาลต้องทำงานละเอียดก่อนนะครับว่าจะรับไม่รับส่วนใหญ่ไม่รับก็ไปเยอะนะเพราะว่าต้องคุ้มครองเจ้าที่รัฐเหมือนกันบางทีมีการกลั่นแกล้งกล่าวหาอย่างมีคดีที่คุณแหม่มบอกว่ามีตำรวจใช่ไหมที่ว่าไปเข้าไปค้นแล้วก็ไปยึดของกลางแล้วคืนไม่ตรงปลอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคดีเนี้ยนะครับถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับฟ้องเองก็ต้องฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตนะครับซึ่งใช้ระบบไต่สวนเหมือนกันพอไต่สวนเนี่ยก็ศาลจะเรียกเอกสารต่างๆมามีคดีหนึ่งผมเนี่ยไปเป็นทนายให้กับประชาชนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตำรวจนะครับถูกกล่าวหาพร้อมตำรวจถูกฟ้องไปพร้อมกับตำรวจนะครับศาลจะเรียกข้อมูลและตำรวจสน.นะที่เกี่ยวข้องชี้แจงมานะครับชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ให้โจทย์เนี่ยหักล้างนะครับแล้วก็ศาลก็จะรับฟ้องแต่กว่าจะรับฟ้องศาลเก็บข้อมูลมาพอสมควรพอรับฟ้องศาลก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับก็ศาลอนุญาตให้ทนายโจทย์ถามคือศาลจะถามก่อนแล้วอนุญาตให้ทนายโจทย์ถามให้ทนายจำเลยถามตามประเด็นที่ศาลกำหนดไว้นะครับถามออกนอกเรื่องนอกราวไม่เหมือนคดีอาญาทั่วไปนะครับสุดท้ายก็ศาลเห็นว่าการทำบัตรหน้าที่ของตำรวจเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับและก็ไม่เป็นความผิดก็ยกฟ้องไปนะครับมันก็คล้ายๆคดีนั้นเป็นเรื่องไปจับพวกเล่นการพนันที่เขาเรียกว่าเล่นการพนันโดยไม่ได้เล่นจริงๆไปหลอกมันมีการเล่นการพนันแล้วก็คนที่หลงกลก็ไปเล่นเนี่ยนะครับก็ถูกช่อโกงไปแล้วก็พวกนี้ไปดำเนินคดีตำรวจรักษาแม้ว่าตำรวจในการแกล้งข่มขู่ให้รับสารภาพให้คืนของให้คืนทองให้คืนเงินรักษาเนี่ยนะครับไอ้ผู้ที่ถูกช่อโกงในวงเล่นการพนันเนี่ยนะครับสุดท้ายศาลไม่เชื่อศาลเชื่อตำรวจทำไปโดยถูกต้องนะครับสำหรับไอ้กรณีเนี้ยนะครับที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับที่ว่าสีกากีฉาวเนี่ยครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นได้ความว่าเขามีหมายค้นนะไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าจากที่ผู้ที่อ้างว่าผู้เสียหายไปกล่าวหาว่าไม่มีหมายค้นนะไปจับโดยมีหลายคนนะครับแต่ว่าจากการแสวงหาพยานหลักฐานได้ความว่ามีหมายค้นก็แสดงว่าเข้าไปค้นโดยชอบการที่ศาลออกหมายค้นเนี่ยแสดงมันต้องมีมูลพอสมควรถึงออกหมายค้นเพราะว่าการก้าวล่วงไปในเขตที่ระโหฐานเนี่ยหรือเกียรติสถานของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับอยู่ๆศาลอนุญาตให้เข้าไปค้นเข้าไปในบ้านเขาเลยไม่ได้นะครับต้องมีพยานหลักฐานระดับหนึ่งนะครับและปรากฏว่าเรื่องนี้มีการจับกุมตัวสามีเขาไปฝากขังนะครับแล้วก็ปรากฏว่าศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมาแล้วตำรวจก็บอกว่าทรัพย์สินนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้ไปรับคืนเนี่ยก็แปลความว่าถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยก็แปลว่ามูลเรื่องคดียาเสพติดเนี่ยไม่ค่อยจะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับศาลไม่ประกันตัวปกติคดียาติดนะโดยหลักเนี่ยศาลไม่ค่อยประกันนะครับแต่นี้ถ้าศาลให้ประกันแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ตำรวจเข้าดำเนินการและควบคุมตัวมาเนี่ยนะครับไม่น่าจะพบสิ่งผิดกฎหมายอ่ะนะครับอันนี้อาจจะมีคำทัดทอดอะไรมาหรือยังไงไม่รู้แล้วมีการจับกุมและไปฝากขังเนี่ยแล้วก็มีการปล่อยชั่วคราวมาเนี่ยแล้วอยู่บอกว่าไม่น่าเกี่ยวยาเสพติดเนี่ยก็เลยเป็นข้อที่ให้น่าสงสัยเหมือนกันว่าเอาถ้าไม่มียาผิดก็ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยแล้วคุณควบคุมตัวเขาหรือจับกุมตัวเขาไปทำไมนะครับคือถ้าไปตรวจค้นแล้วเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอันนี้คือมันลักษณะว่ามีการออกหมายจับสามีเขาก่อนนะครับแล้วก็พอหมายจับการจะเข้าค้นบ้านเนี่ยเข้าจับตัวเขาเนี่ยก็พอเขาจะเข้าไปในบ้านที่ระหุฐานหรือแก่สถานเนี่ยจะต้องขอให้ศาลออกหมายค้นก่อนออกหมายค้นเพื่อจับตัวกับออกหมายค้นเพื่อค้นหาสิ่งผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีเนี่ยนะครับแต่ว่าปกติในทรัพย์สินเนี่ยเกี่ยวเรื่องคดียาผิดเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องจำหน่ายเนี่ยเขาต้องยึดทรัพย์สินเนี่ยที่อยู่ในนะที่เป็นของกลางไปก่อนไปตรวจสอบ

0: ถ้าไม่เกี่ยวนะครับตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตถูกต้องเนี่ยอันนี้ต้องคืนนะครับแต่ว่าวิธีการคืนในคดีนี้ดูก็มีข้อน่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่า1ไอ้ทองที่ยึดไปเนี่ยมันใช่ทองตัวนี้ไหมนะต้องพิสูจน์กันว่าทองที่ยึดไปเนี่ยคือตัวนี้หรือเปล่าบางทีมันอาจจะน้ำหนักตอนช่างตรงไรมันอาจจะมีเหลื่อมกันบ้างได้บ้างเนี่ยนะครับแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าก็ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับปลอมอยู่ก่อนแล้วเมื่อต้องปลอมทีหลังก็ต้องมาพิสูจน์กันนะครับในการที่เขาไปซื้อของแท้เนี่ยก็อาจจะที่หนึ่งอาจจะมีอยู่อาจไม่ถูกยึดไปก็ได้ไอ้ที่ถูกยึดเนี่ยอาจจะเป็นของปลอมอยู่แล้วก็ได้นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ขึ้นอยู่การพิสูจน์นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นระบบที่ในชั้นสอบสวนเนี่ยก็อาจจะไม่ระบบกล่าวหาไปแต่ว่าถ้าพอถูกฟ้องไปเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบไต่สวนนะครับแต่ถ้ากรณีพอเห็นว่ากรณีเนี้ยมันเข้ามาตรา147มาตรา157พวกเนี้ย146 157เนี่ยทางสอบสวนก็อาจจะส่งเนี่ยไปให้ปปช.ดำเนินการเพราะเข้าสู่ระบบการทำงานปปช.ก็จะเป็นระบบไต่สวนอีกนะครับอย่ามาบอกถ้าปปช.ไต่สวนเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดจริงเนี่ยโอกาสที่ตำรวจจะรอดก็ค่อนยากค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าสอบสวนแล้วลงความเห็นว่ามีมูลและเชื่อว่าผิดเนี่ยนะครับเชื่อว่ากระทำผิดจริงเนี่ยโอกาสรอดก็มีไม่เยอะนะครับถ
1: ้
0: าไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะเหมือนทำแบบตรงไปตรงมาไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยอันนี้ก็จะรอดยากนะครับ
1: แต่คดีนี้ก็น่าสงสัยนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: เพราะว่าตำรวจเนี่ยไปกัน8นายไม่มีการถ่ายรูปของกลางที่ยึดเลยเหรอมันก็น่าสงสัยเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆผมว่าโดยวิธีแบบของตำรวจมันน่าจะมีแต่ว่าอันนี้มันออกทางสื่อบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนนะเพราะตอนแรกมันไม่มีหมายค้นหมายจับใช่ไหมม
1: ี
0: หมายค้นแต่สุดท้ายเนี่ยจากการสอบถามปรากฏว่ามีหมายค้นนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าต้องฟังต้องติดตามต่อว่าเรื่องจริงๆมันสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับก็ค่ำคืนนี้ตรงนี้คงได้แค่สองข่าวนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์พักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงช่วงหน้ากลับมาในช่วงของภาษากฎหมายนะคะค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของอะไรสักครู่หนึ่งมาติดตามกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

SBS 가오리 라이샨 코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치 아라이 잉샤 잉드앗

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: MCOT News FM 100.5 รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลชาวบ้านร้องรถหาเสียงผู้สมัครสกชนรถเสียหายคู่กรณีบอกรองเงินเดือนออกก่อนค่อยจ่ายชาวบ้านรายหนึ่งร้องเพจพระราม3ต้องรอดหลังถูกรถหาเสียงของผู้สมัครสกเขตยานนาวาขับชนรถได้รับความเสียหายแต่ผ่านมาหลายวันยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงไว้ผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า2มิถุนายนบริเวณถนนพระราม3ก่อนถึงศูนย์บริการสาธารณสุข55พื้นที่เขตยานนาวาโดยคนขับรถหาเสียงยอมรับว่ากำลังใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุชนรถของตนได้รับความเสียหายแล้วรถคันดังกล่าวไม่มีประกันภัยโดยตอนแรกบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ 9,500 บาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงไว้โดยหลังเกิดเหตุต้องเสียเวลาเข้าออกสถานีตำรวจหลายครั้งเพื่อติดตามเรื่องและไกล่เกลี่ยแต่ก็ยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อทวงถามได้รับคำตอบว่ากำลังแจกใบปลิวหาเสียงโดยบอกว่าให้รอเงินเดือนออกวันที่5แล้วจะนำเงินมาจ่ายให้แต่จนถึงขณะนี้เรื่องยังไม่จบทำให้ต้องคอยติดตามตลอดยืนยันว่าไม่ต้องการมีปัญหากับใครแต่อยากให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบเพราะได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่คนขับรถหาเสียงคันก่อเหตุชี้แจงว่ายังไม่มีเงินชดใช้ในทันทีเนื่องจากกำลังรอเงินเดือนจากทางผู้สมัครซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่5มิถุนายนก่อนจะนำเงินมาจ่ายให้กับผู้เสียหายศาลไม่ให้ประกันตัวเสือดุสิตข้อตกเข้าเรือนจำที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังจากศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตตามคำร้องคัดค้านการประกันตัวของพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีศาลได้ส่งตัวนายสำริดขึ้นรถของเรือนจำไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีระหว่างขึ้นรถเสือดุสิตเห็นเพื่อนมายืนโบกมือให้กำลังใจตะโกนบอกว่าไม่ต้องประกันตัวพร้อมชู2มือเดินขึ้นรถไปต่อมากันจอมพลังเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังทราบว่าตำรวจสภ.บางกรวยนำตัวนายเสือดุสิตมาฝากขังเพื่อคัดค้านการประกันตัวและทราบว่าศาลไม่ให้ประกันตัวเตรียมคัดค้านอุทธรณ์ต่อไปด้านผู้การตำรวจจังหวัดนนทบุรีได้ส่งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรมาดูแลความเรียบร้อยเกรงผู้ต้องหาจะมีญาติหรือเพื่อนมาเยี่ยมอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเพราะกลัวผู้เสียหายจะไม่ปลอดภัยทางนี้ผู้เสียหายตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือจึงได้เข้ามาช่วยเพราะต้องต่อสู้กับกลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหาที่ข่มขู่เรื่องการปล่อยภาพและปล่อยคลิปด้านนางสาวมิรากล่าวว่ายืนยันไม่มีทางกลับไปหาเสือดุสิตอย่างแน่นอนถึงแม้จะมาขอโทษพร้อมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฉลามบุกจู่โจมชาวออสเตรเลียขณะหาปลาเสียชีวิตเกิดเหตุฉลามจู่โจมทำร้ายจนคนถึงแก่ชีวิตในออสเตรเลียผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นชายวัย35ปีถูกฉลามโจมตีขณะกำลังหาปลานอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตถูกฉลามทำร้ายช่วงเช้าวันนี้ขณะกำลังใช้ฉมวกแทงปลาร่วมกับครอบครัวบริเวณเกาะมิคาเอลมาสห่างจากเมืองเพิร์ทเมืองเอกของรัฐไปทางทิศใต้ประมาณ388กิโลเมตรโดยร่างของเขาถูกนำกลับขึ้นฝั่งได้รับการปฐมพยาบาลกู้ชีพอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่5ในออสเตรเลียภายในระยะเวลาเพียง3สัปดาห์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: ซีรี
3: สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะ น้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เจ้าเรือหารักนะคะคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นไก่จ๋านะคะบทเพลงไพเราะค่ะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะคะพี่น้องจะเป็นช่วงของภาษากฎหมายนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะจะบรรยายในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการปิดอากรสแตมป์อาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์ก็มีเมตตานะคะเตะบอลยังไม่ยอมเตะอาหารการเลี้ยงหลังจากที่แพ้บอลแล้วเพื่อปลอบใจอาจารย์ก็บอกว่าไม่รับทานก็ได้แต่ขอให้ได้พบกับพี่น้องนะคะมาบรรยายในเรื่องของกฎหมายนะคะอาจารย์เลือกทางนี้ค่ะและอาจารย์ก็อยู่ในสายอาจารย์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณแม่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถูกต้องครับที่คุณแม่มกล่าวมานะครับเพราะผมก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับเกี่ยวเรื่องปัญหาข้อกฎหมายปัญหาคดีความนะครับที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและก็หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับประเด็นที่ผมหยิบยกขึ้นมาจะบรรยายในคืนนี้นะครับในประเด็นนี
0: ้
1: ประเด็นเรื่องการปิดอากรสแตมป์เนี่ยมันเป็นที่มานะครับจากบทความหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทนายท่านหนึ่งก็ผมก็รู้จักนะครับเขาได้เขียนบทความและแก้นี้เป็นเขาเรียกว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นจริงแทบจะ 100% นะครับคือบทความที่เขียนบอกว่าศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงนะครับคนจำนวนมากเข้าใจว่าศาลคือสถานที่ค้นหาความจริงและเมื่อใครสักคนเดินเข้าศาลด้วยความจริงเขาคนนั้นย่อมต้องเป็นฝ่ายชนะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกแต่เมื่อเขาทำงานทนายความมากกว่า35ปีสิ่งหนึ่งที่ค้นพบก็คือศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริง
0: ค่ะ
1: ประโยคนี้อาจดูขัดหูขัดตานะครับขัดหูสำหรับหลายคนแต่หากเข้าใจระบบกฎหมายอย่างแท้จริงจะพบว่ามันคือความจริงที่ทุกคนควรรู้ศาลไม่ใช่ผู้เหตุการณ์ผู้พิพากษาไม่ได้อยู่ในวันที่มีการกู้ยืมเงินไม่ได้อยู่ในวันที่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายไม่อยู่ในวันที่มีการซื้อขายที่ดินหรือวันที่มีการทำพินัยกรรมแต่เมื่อคดีมาถึงศาลเหตุการณ์เหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าศาลจึงไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวความจริงของความจริงที่คู่ความแต่ละฝ่ายนำมานำเสนอผ่านพยานและเอกสารผ่านพยานหลักฐานศาลจึงมีหน้าที่วินิจฉัยจากสิ่งที่ปรากฏในสำนวนมิใช่ความรู้สึกมิใช่จากความสงสารและมิใช่จากความเชื่อส่วนตัวในทางกฎหมายมีคำกล่าวที่สำคัญว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบคำพูดอย่างเดียวไม่ใช่พยานหลักฐานความจริงเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอความจริงต้องถูกพิสูจน์ได้ด้วยนะครับตลอดชีวิตการทำงานพบคนจำนวนไม่น้อยที่พูดความจริงแต่แพ้คดีไม่ใช่เพราะศาลไม่ยุติธรรมแต่เพราะไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนความจริงนั้นบางคนให้ญาติยืมเงินด้วยความไว้ใจไม่ทำสัญญาไม่เขียนหลักฐานไม่โอนผ่านธนาคารเมื่อถูกปฏิเสธหนี้ในภายหลังเขากลับไม่มีอะไรไปพิสูจน์สิทธิ์ของตนบางคนซื้อขายที่ดินกันด้วยคำพูดบางคนตกลงธุรกิจกันทางโทรศัพท์บางคนเก็บหลักฐานทุกอย่างทิ้งหมดเพราะคิดว่าไม่จำเป็นจนถึงวันที่เกิดข้อพิพาทความจริงยังอยู่แต่หลักฐานหายไปในทางกลับกันนะครับเคยเห็นคนที่ไม่ได้มีความจริงทั้งหมดอยู่กับตัวเองแต่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างเป็นระบบและทำให้ศาลเชื่อได้ในสิ่งที่เขานำเสนอนี่ไม่ใช่ความบกพร่องของศาลแต่เป็นธรรมชาติของกระบวนการยุติธรรมเพราะศาลตัดสินจากความรู้สึกตัดสินจากกระแสสังคมหรือตัดสินจากการคาดเดาวันหนึ่งความยุติธรรมก็จะหายไปจากสังคมหลักฐานจึงเป็นหัวใจของคดีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นชาวนาพ่อค้าข้าราชการนักธุรกิจหมอวิศวกรหรือทนายความสิ่งที่ควรทำคือเก็บหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตนการโอนเงินสัญญาแชทข้อความภาพถ่ายคลิปวิดีโอเอกสารราชการสิ่งเหล่านี้อาจดูไร้ค่าในวันที่ทุกอย่างยังปกติแต่วันที่เกิดข้อพิพาทมันอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตหลายคนเมื่อแพ้คดีมักกล่าวว่าศาลไม่ให้ความยุติธรรม แต่บางครั้งเมื่อย้อนกลับไปดูข้อจริงอย่างละเอียดเราจะพบว่าเขาไม่เคยเตรียมหลักฐานไว้เลยเขาคาดหวังให้ศาลรู้ความจริงทั้งหมดด้วยตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะศาลไม่ใช่ผู้พิเศษศาลไม่ใช่พยานเหตุการณ์และศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงศาลเป็นเพียงศาลที่ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาแสดงดังนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่มีความจริงจึงควรมีหลักฐานด้วยเพราะในห้องพิจารณาความจริงที่พิสูจน์ไม่ได้อาจมีค่าไม่ต่างจากความจริงที่ไม่เคยเกิดขึ้นนี่คือบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากการทำงานทนายความมานานกว่า3ทศวรรษและเป็นเหตุผลที่ผมมักเตือนลูกความเสมอว่าอย่ารอให้มีคดีแล้วค่อยหาหลักฐานเพราะในหลายคดีวันที่ต้องการใช้หลักฐานมากที่สุดกลับเป็นวันที่หลักฐานนั้นสูญหายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นบทความของทนายธัญศักดิ์ณนครนะครับซึ่งเป็นคนนครนะเป็นเพื่อนผมรู้จักนะครับเขาเขียนข้อความนี้มาซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนนะฟังในคืนนี้คือคดีความอย่างที่ผมเคยพูดคุณแบบหลายครั้งว่าข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติกับข้อเท็จจริงในทางโลกข้อจริงในทางธรรมกับทางโลกเนี่ยข้อเท็จจริงในศาลเนี่ยในบัลลังก์ศาลเขาเรียกเป็นข้อเท็จจริงในทางโลกแต่ข้อเท็จจริงในทางธรรมหรือธรรมชาติเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เราไม่อาจนำมาเสนอให้ศาลเชื่อได้เพราะอะไรเพราะอย่างที่เขียนบทความว่าไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลนะครับให้ศาลเชื่อว่าความจริงเป็นดังอย่างที่เราฟ้องหรืออย่างที่เราต่อสู้คดีนี่คือเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนและก็เป็นอุทาหรณ์ที่แฟนๆรายการทุกท่านทุกคนนะครับ
0: ค่ะ
1: จะต้องมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับพยานหลักฐานเราต้องเก็บทุกชิ้นให้เป็นระบบเหมือนบอกว่าวันนั้นอาจจะไม่มีค่าแต่ว่าวันที่มีข้อพิพาทจะขึ้นศาลอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนะครับบางทีเราทำสูญหายเลือนหายไปจากความทรงจำเนี่ยซึ่งก็จะมีบ่อยครั้งเวลาลูกความมาหาผมเนี่ยนะครับผมจะสอบถามข้อจริงอย่างละเอียดแล้วบอกเขาว่าให้ไปเขียนบทความเรื่องราวชีวิตของคุณเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเกี่ยวเรื่องคดีเนี้ยแล้วทำเป็นแฟ้มและเอกสารแนบไว้คุณจะพูดสักกี่ร้อยครั้งเนี่ยคุณก็จะพูดได้เหมือนเดิมเพราะคุณจัดระบบความคิดระบบพยานหลักฐานเป็นสำนวนเป็นแฟ้มอยู่ซึ่งทุกคนเนี่ยควรจะต้องทำแบบนี้นะครับไม่ใช่พอถึงวันที่เราต้องใช้กับไม่มีนะครับซึ่งเรื่องการปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนี้ยว่าที่บอกว่าบางทีเราไปมองว่าศาลไม่ยุติธรรมเนี่ยแต่จริงๆมันเกิดจากความบกพร่องนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดว่าเราต้องทำแต่เราอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะไม่ทำรู้แล้วอาจจะประหยัดก็ได้หรือทำให้ถูกต้องนะครับก็คือการปิดอากรสเต็มบนตาสามนะครับซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคดีความก็คือในประมวลรัษฎากรเนี่ยนะครับในมาตรา118นะครับบัญญัติว่าตาสารใดไม่ปิดอากรสแตมป์บริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉบับคู่ฉีกหรือสำเนาตาสารนั้นน่ะเป็นพยานในคดีแพ่งไม่ได้นะครับอันเนี้ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยให้เขากู้เงินจริงมีเซ็นสัญญากู้เงินไว้นะครับแต่ปรากฏว่าเราหลงลืมไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ให้ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ขีดค่าถูกต้องเนี่ยเราไปแพ้คดีเพราะเรื่องทำนองนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปทึกทักบอกว่าศาลเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่เคารพกฎเกณฑ์ของกติกาสังคมที่เขาบัญญัติไว้นะครับให้เราต้องเดินตามไปตามเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอเราต้องใช้เราทำให้ถูกต้องเราก็แพ้คดีได้ลักษณะเนี่ยนะครับที่ว่าเอกสารที่เป็นตราสารที่ต้องปิดอากรสแตมป์นั้นเนี่ยมีเฉพาะที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประมวลรัฐากรเท่านั้นนะครับนั้นตราสารอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีท้ายประมวลเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องปิดก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในศาลได้นะครับทีเนี้ยคำว่าตราสารนะครับจริงๆเวลาผมแนะนำน้องๆทนายความหรือพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อผมนะครับอย่างเช่นเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าเราทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้กู้ฝ่ายเดียวเนี่ย อันนี้ก็เรียกหลักฐานการกู้ยืมเงินสามารถนำไปฟ้องร้องได้นะเกิน 2,000 บาทถ้าได้ทำหลักฐานก็สามารถฟ้องได้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่กรณีนี้กฎหมายก็ไม่ใช่เป็นตราสารคือเป็นเอกสารที่เราทำฝ่ายเดียวเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องปิดอากรสแตมป์และก็เป็นการวางแผนเรื่องภาษีด้วยครับนะครับเพราะว่าไม่ต้องปิดอากรสแตมป์กันไม่ต้องเสียอากรให้กับรัฐเนี่ยและเราก็เอาเอกสารไปฟ้องศาลได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนี้ทีนี้คำว่าตราสารในความหมายเนี่ยนะครับหมายถึงสัญญานะครับต้องทำในรูปสัญญาคำว่าสัญญาคือสัญญาที่เป็นตราสารคือต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายทั้งคู่สัญญาฝ่ายที่หนึ่งฝ่ายที่สองเนี่ยต้องลงชื่อด้วยกันถึงจะเป็นสัญญาพอเป็นสัญญากู้เนี่ยเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายอันนี้เป็นสัญญากู้แล้ว 2,000 บาทต้องปิดอากรบาทหนึ่งนะครับทีนี้เราทำสัญญากู้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเวลาฝ่ายจำเลยปฏิเสธหนี้หรือว่าผิดนัดไม่ชำระหนี้พอเราจะไปฟ้องศาลณวันนั้นเรายังไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าก่อนฟ้องศาลเราได้ปิดอากรสแตมป์เรียบร้อยและมีการขีดค่าขีดคร่อมและก็ลงวันที่ที่ขีดค่าเนี่ยไว้นะครับอันนี้จะสมบูรณ์นะครับจะสมบูรณ์แต่ถ้าเราไม่ทำให้ถูกต้องอย่างเนี้ยนะครับมีคดีความขึ้นสู่ศาลไม่น้อยนะครับเพราะความบกพร่องเรื่องการปิดอากรสแตมป์มันบกพร่องจากตัวความแล้วมาบกพร่องจากทนายความอีกนะครับพอนายรับเรื่องมาแล้วรับสัญญากู้มายื่นฟ้องเนี่ยทนายบางคนก็อาจจะไม่ลึกซึ้งตรงเนี้ยนะครับหรือบางทีก็เผลอเลยยื่นฟ้องไปส่งสัญญากู้ไปแล้วไม่ได้ปิดอากรสแตมป์นะครับให้ถูกต้องตามมาตราที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องไอ้กรณีอย่างนี้ศาลถือว่าอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ก็ถ้าว่าไม่มีสัญญากู้เพราะคุณยื่นฟ้องเขาเกิน 2,000 บาทแล้วไม่มีสัญญากู้เนี่ยกฎหมายบอกว่าการกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาทจะต้องมีหลักฐานลงมาชื่อฝ่ายผู้กู้เป็นสำคัญถึงจะนำมาฟ้องศาลได้ก็หมายความว่าลงชื่อฝ่ายเดียวเป็นหลักฐานก็ฟ้องได้แต่ถ้าเซ็นกันสองฝ่ายถ้าเซ็นฝ่ายเดียวปัญหาก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่ายังไม่เกิดเป็นสัญญาคือสัญญาเกิดแต่เอกสารที่ทำกันเนี่ยไม่ทำในรูปสัญญาแต่ทำเป็นรูปหลักฐานการกู้ยืมเงินอันนี้ไม่ได้บังคับว่าต้องปิดอากรสแตมป์ก็สามารถใช้ฟ้องใช้สืบและสามีภาษาให้จ่ายได้แต่ถ้าเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายนะครับในเอกสารจะใช้หัวไงก็แล้วแต่อ่านเรื่องกู้ยืมเงินและเซ็นชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้อันนี้เป็นรูปแบบสัญญาถือเป็นตราสารต้องปิดอากรสแตมป์แล้วนะครับ ไม่ปิดขึ้นสู่ศาลนะครับจริงๆก่อนศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยกฎหมายก็ยังให้โอกาสนะครับถ้าทนายความหรือตัวความรู้ตรงเนี้ยเราก็สามารถขอญาตศาลเนี่ยเอาสัญญาเนี่ยนะครับไปที่สรรพากรพื้นที่เนี่ยนะครับเพื่อเสียอากรปิดอากรแต่ต้องมีเงินเพิ่มนะครับแต่ถ้าเรารู้ทันนะครับยังไม่ส่งศาลเนี่ยเราก็มาปิดเองได้ส่วนมากเราก็ปิดกันเองณวันทำยายังไม่ปิดแต่วันหลังก่อนจะฟ้องเราก็ปิดกันนะครับแต่การปิดก็ต้องดูนะครับว่าอากรสแตมป์เนี่ยบางทีมันพิมพ์ปสเนี่ยหรือว่าเรากู้ปี10ปีที่แล้วเกือบ10ปีอ่ะนะครับซึ่งอากรสแตมป์มันควรจะปิดณตอนนั้นแต่ว่าพอเรามาฟ้องปีที่9เราถอยหลังไปหาอากรสแตมป์รุ่นปีนั้นมันไม่มีทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเราไปปิดเองอาจจะมีปัญหาได้นะครับวิธีที่ง่ายแล้วก็ 100% นะครับเพียงแค่ต้องเสียเงินเพิ่มเนี่ยก็คือไปที่สรรพากรที่เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับก็ขอเสียอากรแล้วก็จัดอากรให้เราแล้วก็อาจจะรับเป็นเงินไปเลยแล้วก็มีเงินเพิ่มก็ไปเงินปรับเพิ่มเงินเบี้ยปรับเงินเพิ่มเนี่ยก็อันนี้ก็ใช้ได้ผมเคยทำคดีที่จังหวัดปัตตานีนะครับ เงินกู้10ล้านเนี่ยปรากฏว่าเกือบ10ปีอ่ะเป็นคนกันเองทำยากู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ซึ่งจริงเนี่ยเราจะปิดทีหลังเองก็ได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าอีกฝ่ายเขายกข้อต่อสู้มาว่าไอ้คุณปิดไม่ชอบไม่ได้ปิดตั้งแต่ต้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเราก็เอาสัญญากู้ตัวเนี้ยไปขอให้สรรพากรเนี่ยนะครับคิดคำนวณเงินว่าค่ากรเท่าไหร่แล้วก็เสียเบี้ยปรับเพิ่มเท่าไหร่นะครับไอ้เบี้ยปรับเพิ่มมันนี้เนี่ย แล้วขอต่อรองกับสรรพากรได้นะครับขอลดหย่อนกันได้เขาปรับอาจจะไม่เต็มหน่วยก็ได้นะครับก็ถือว่าผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าเป็นอาคอนสแตมป์ก็สามารถผ่านคดีนั้นไปได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องการปิดอาคอนสแตมป์นะครับว่าสัญญากู้ต้องปิดกันสองฝ่ายนะครับแต่เขียนหัวสัญญากู้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราเซ็นชื่อหมายถึงว่าผู้กู้เซ็นฝ่ายเดียวผู้ให้กู้ก็เอาไปฟ้องได้นะครับอันนี้กฎหมายถือว่าเป็นหลักฐานเองครับกู้ยืมเคยมีตัวอย่างขึ้นสู่ศาลเรื่องนี้เถียงกันนะครับศาลบอกไอเนี้ยไม่จำเป็นต้องปิดนี่ใช่ตราสารนะครับอันนี้ก็โจทย์ชนะคดีได้นะครับหลักฐานการกู้ยืมเงินคุณแหม่มพิมพ์ขึ้นมาเองเนี่ยนะครับผมมาให้ เพื่อนคุณแหม่มอยู่ที่อสวทเนี่ยยืมตังไปหลักฐานกู้ยืมทำที่อสวทข้าพเจ้านางสาวดำอายุนี้ได้กู้ยืมเงินบุรีรัตน์แหม่มบุรีรัตน์จำนวน 200,000 บาทนะครับเงินครบถ้วนดอกเบี้ย 15% ต่อปีและก็จำระคืนไปใน1ปีจึงลงรายชื่อเป็นหลักฐานเขาลงรายชื่อฝ่ายเดียวคนเดียวเนี่ยเป็นหลักฐานกู้ยืมก็ฟ้องได้พยานหลักฐานพยานเนี่ยตัวพยานที่ว่าเซ็นเนี่ยกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีพยานเซ็นในเอกสารลักษณะนี้นะครับไม่มีพยานก็นำไปฟ้องได้แต่ต้องพิสูจน์ได้ว่าลายมือชื่อของเขาจริงๆถ้าเขาไปเซ็นนะครับซึ่งโดยปกติวิธีการที่ไปได้คือให้เขียนด้วยลายมือตัวเองจะมัดแน่นกว่านะครับนะครับ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะคราวนี้แหม่มสงสัยอะค่ะที่แหม่มไม่ได้ติดอากรสแตมเนี่ยเป็นเพราะว่า1แหม่มโง่หรือว่า2แหม่มงกที่จะไม่ยอมเสียอากรสแตมให้สรรพากรนะคะ
1: มันมีงกมีนะครับหรือ1ไม่รู้มีบางคนก็ไม่อยากปิดเพราะอากรสแตมเนี่ยเราต้องไปซื้อก็ซื้อจากมันมาจากกรมสรรพากรแล้วแหละออกอากรมาใช่ไหมก็คือภาษีแหละจริงๆแต่ก็ออกในรูปแบบอากรสแตมป์ภาษีอากรที่บอกภาษีอากรก็คือเงินที่ต้องเสียให้รัฐอ่ะเรากู้เงินนั้นเท่าไหร่ยังไงเนี่ยรัฐบอกว่าต้องเก็บเงินประมาณนี้นะแต่ว่าเขาไม่ให้มาเป็นเงินเนี่ยคือให้เราเอาเงินไปซื้อแล้วได้เป็นอากรมาปิดไว้เพราะว่าแต่ว่ามันก็มีเทคนิควิธีการนะครับว่าบางคนก็ถ้ามีเชิงหน่อยก็ยังไม่ได้ปิดหรอกนะครับเพราะว่าอากรสแตมป์นี้ก็บอกให้ขีดค่าเนี่ยเพราะเหมือนว่าพอคุณใช้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้อีกก็ไม่บางคนก็มีซื้อมาแต่ไม่ติดใช่ไหมเพื่อทำให้มันใช้ปากกาที่เขาเรียกอะไรอ่ะปากกาเดี๋ยวนี้ที่มันลบได้อ่ะเป็นสีลบได้แล้วก็แกออกแล้วไปติดสัญญาตัวใหม่อีกอันนี้คือเอาเปรียบไปกฎหมายบอกไอ้ขีดค่าขีดก้อนมาขีดด้วยปากกาจริงๆแล้วก็ลงวันที่ไปนะครับทีนี้มันก็มีข้อยกเว้นหนังสือมอบหน้าเนี่ยนะครับก็ต้องติดอากรสแตมป์ถ้าทำอะไรกิจการหลายอย่างก็30บาททำแค่อย่างเดียวก็10บาทนะครับทีนี้มันจะมีว่าถ้าเป็นตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศโดยถูกต้องเนี่ยนะครับอันนี้ไม่หยุดบังคับต้องติดอากรสแตมป์นะครับมีหลายครั้งก็คือบางทีก็มอบหน้าจากต่างประเทศให้มาฟ้องคดีที่ประเทศไทยแต่ก็ทำถือมอบหน้าที่ต่างประเทศมีโนตารีพับลิกนะครับรับรองมีชื่อมาอันนี้ทำถูกต้องกฎหมายไม่บังคับว่าต้องปิดอากรสแตมป์แต่ก็มีทนายไม่น้อยเหมือนกันนะครับปิดอากรสแตมป์เพราะกรณีนี้ก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่พอไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งลงไปเนี่ยพอไม่รู้ปั๊บก็เราทำไปด้วยดูก็เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไอ้สิ่งที่ต้องปิดเนี่ยกับไม่ปิดไอ้สิ่งที่ไม่ต้องปิดกับไปปิดอย่างเงี้ยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เพราะความไม่ลึกซึ้งลึกเพราะความไม่รู้ไม่ศึกษานะครับทีนี้มันมีประเด็นนะครับก็พออย่างเงี้ยปั๊บบางทีศาลก็อยากให้เกิดความเป็นธรรมไอ้พวกที่กู้ไปแล้วเบี้ยวเขาเนี่ยก็มาต่อสู้ในประเด็นแบบเนี้ยนะครับว่าสัญญากู้ไม่ปิดอคอนสแตนเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยศาลก็จะวิจัยเพื่อเกิดความธรรมว่าบางกรณีเนี่ยนะครับเอกสารตัวนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานชี้ขาดในคดีก็ไม่ต้องปิดอากรสแตมป์นะครับ อย่างคุณแหม่มให้เพื่อนคุณแหม่มกู้ยืมเงินไปนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สัญญากู้ไม่ปิดอากรสแตมป์เบี้ยวให้คุณแหม่มไปฟ้องเขา ปรากฏว่าเขายอมรับว่า ได้เป็นหนี้คุณแหม่มจริงทำยากู้อันนั้นเนี่ยถือว่ายื่นคำให้การมาโดยตรงหรือโดยปริยายเนี่ยว่าได้ทำเอกสารดังกล่าวจริงไอ้อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานนี้ในการชี้ขาดคดีเพราะเขายอมรับความเป็นจริงว่าทำอาจจะทุ่มประเด็นอื่นว่าเอ้ยได้จ่ายหนี้ไปแล้วนะที่กู้มาจ่ายไปแล้วทั้งนั้นทั้งนี้ก็ไปสู้ประเด็นอื่นไม่ได้สู้ว่าสัญญากู้ปลอมสัญญากู้ไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างเนี้ย ซึ่งศาลไม่ต้องเอาสัญญากู้มาพิจารณาพอเขารับว่ากู้กู้ไปล้านหนึ่งรับว่ากู้จริงแต่จ่ายแล้ว500,000หรือจ่ายหมดแล้วเนี่ยอันนี้สัญญากู้ตัวนี้หรือตราสารตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานชี้ขาดนะครับแม้เราจะส่งศาลไปแล้วแล้วลืมปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับคดีลักษณะเนี้ยก็เถียงกันจนขึ้นศาลฎีกาหลายคดีเหมือนกันนะครับต
0: ั
1: ้งแต่ปี05ปี19ปี20ปี34เนี่ยนะครับอย่างน้อยมี4คดีเถียงกันอย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่าศาลฎีกาบอกกรณีอย่างนี้ไม่ต้องปิดอากรสแตมป์ก็รับฟังข้อจริงในคดีได้ว่าพวกเรายอมรับแล้วกู้ไปปัญหาเถียงกันว่าคืนแล้วเท่าไหร่คืนหมดหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองนะครับอ
0: ี
1: กประเด็นหนึ่งก็มีปัญหาเถียงกันกรณีศาลอนุญาตให้รับฟังสำเนาเอกสารแทนต้นฉบับบางทีต้นฉบับเอกสารมันสูญหายไปนะครับพอสูญหายไปเนี่ยใช้สำเนาแทนนะครับนะศาลอนุญาตให้ใช้สำเนาแทนนะครับแล้วนำพยานบุคคลมาสืบประกอบนะครับว่าเอกสารตัวนี้มีการทำขึ้นจริงและก็มันหายไปนะครับก็พยานบุคคลมาทำสืบไอ้กรณีอย่างนี้พอเป็นสำเนาเนี่ยศาลฎีกานะครับวินิจฉัยว่ามันไม่ใช่ต้นฉบับเชื่อว่าต้นฉบับหายจริงเมื่อศาลอนุญาตให้ใช้สำเนาแทนเนี่ยจึงไม่ใช่ต้นฉบับเอกสารจึงไม่จำเป็นต้องปิดอากรสแตมป์ตามประมวลทรัพยากรนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นเมื่อกี้นะครับมันก็มีเกี่ยวข้องกับในวิธีพิจารณาคดีในการต่อสู้คดีอ่ะพอเป็นลักษณะเนี้ยนะครับกรณีที่ว่าปกติคดีความเนี่ยพอเราสู้ด้วยเอกสารกันฝ่ายที่กล่าวอ้างเอกสารจะต้องส่งต้นฉบับส่งสำเนาสัญญาตัวนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนจะสืบพยานเนี่ยเพื่ออีกฝ่ายได้ตรวจสอบดูนะครับแต่พอเป็นสำเนาเอกสารเนี่ยต้นฉบับนะครับไอ้กรณีอย่างเนี้ยนะครับก็พอไม่ต้องปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็ได้รับการอนุโลมไม่รับฟังได้นะครับโดยศาลฎีกาวิจัยไว้นะครับวิตากู้จริงทำจริงต้นฉบับหายรับฟังด้วยสำเนาได้นะครับและพอก็รับข้อเท็จจริงอีกว่าทำกู้จริงไม่จำเป็นต้องปิดอากรสแตมป์นะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าการปิดอากรสแตมป์เนี่ยต้องปิดนะครับผมบอกแล้วว่าศาลฎีกาวิจัยว่าต้องปิดก่อนศาลชั้นต้นตัดสินนะครับต้องปิดก่อนศาลชั้นต้นตัดสินจะด้วยวิธีปิดเองขอญาติศาลไปให้สมกรปิดให้เสียภาษีเงินเพิ่มมานะครับก็ต้องทำได้ก่อนศาลต้นตัดสินนะครับมีหลายคดีนะครับไปขออนุญาตปิดในชั้นอุทธรณ์ในชั้นฎีกาศาลบอกมันเลยเวลาไปแล้วครับท่านทนายนะครับก็แก้คดีไปโดยบริบูรณ์เลยนะครับจากอากรสแตมป์แล้วปิดไม่บริบูรณ์กลับเป็นแพ้คดีโดยบริบูรณ์นะครับและการขีดค่าเนี่ยเดิมศาลเนี่ยเคร่งครัดว่าต้องลงวันเดือนปีด้วยนะครับแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยออกขีดค่าแล้วดูแล้วเนี่ยมันไม่อาจนำมาใช้ได้เพราะเจตนารมณ์คือไม่ต้องการให้มาใช้ซ้ำซ้อนเนี่ยเสียไปแล้วก็ต้องเสียแล้วจะมาเสียเอาฉวยโอกาสมาใช้อีกไหมถ้ามันขีดค่าลักษณะเห็นได้ชัดว่าไม่อาจนำมาใช้ได้อีกก็ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าขีดค่าแล้วนะครับท
0: ี
1: นี้ใครเป็นผู้ขีดค่านะครับซึ่งจริงมันจะมีบัญญัติในกฎหมายว่าหน้าที่ใครเป็นคนขีดค่าคอนสแตมป์นะครับแต่ว่าคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ว่าใครขีดค่านอกจากกฎหมายกำหนดก็ได้เพราะว่าการขีดค่าคอนสแตมป์ไม่ใช่ข้อกฎหมายเกี่ยวกับความเรียบร้อยนะครับเรายกเว้น ไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ได้นะครับแล้วก็การปิดอากรสแตมป์เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยไม่สามารถใช้ในหลักฐานได้นะครับเฉพาะในคดีแพ่งนะครับที่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ย เดิมมาศาลวินิจฉัยกลับไปกลับมาแต่ตอนหลังนะครับยุติแล้วว่าในคดีถ้าเอาสัญญาไปใช้ในคดีอาญาเนี่ยแม้ไม่ปิดอากรสแตมป์ก็สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นะฮะเช่นผมยกตัวอย่างคุณแหม่มนะครับไอ้เพื่อนยืมเงินไปก็มีสัญญากู้และเพื่อนก็จ่ายเช็คให้คุณแหม่มนะครับ1ล้านบาทปรากฏว่าเช็คพอถึงกำหนดที่ลงในเช็คคุณแหม่มเอาเช็คไปได้เก็บเงินธนาคารตามเช็คประเสริฐการจ่ายเงินก็ถือว่าผิดพรบ.เช็คคือออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ถูกกฎหมายปรากฏว่า คุณแหม่มลืมปิดอากรสแตมป์ก็ไปฟ้องคดีอาญาว่าจำเลยกระทำความผิดหรือผู้ยืมเงินกระทำผิดฐานออกเช็คเจตนาไม่ใช้เงินตามเช็คผิดพรบ.เช็คนะครับศาลฎีกาวิจัยว่าไอ้กรณีอย่างนี้สัญญาตัวเนี้ยถือว่าเป็นหลักฐานในหนังสือคือในองค์ประกอบของความผิดพรบ.เช็คออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับนี่คุณแหม่มไอ้เขายืมจริงมีสัญญากู้ไหมพอมีมันสามารถฟ้องร้องได้ส่วนฟ้องร้องได้แล้วในคดีแพ่งเนี่ยฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยเกิดไม่บิดอากรสแตมป์ในภายหลังก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังแต่องค์ประกอบทางอาญาถือว่ามีสิทธิ์เป็นหนี้ที่มีจริงและสามารถบังคับได้กฎหมายเพราะได้มีการทำหลักฐานในหนังสือตราสารไว้ณขณะนั้นนะครับเอาไปฟ้องเนี่ยก็ถือใช้ได้เพราะเป็นเรื่องอาญาไม่จำเป็นต้องผิดอากรสแตมป์แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแหม่มเอาสัญญาตัวเนี้ยพอไม่ได้เงินทางอาญาแล้วเนี่ยจำเลยติดคุกแล้วไม่ยอมจ่ายคุณแหม่มต้องไปฟ้องแพ่งนะครับตามสัญญากู้เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยพอสัญญากู้ไปอยู่ในศาลแล้วเนี่ยคุณแหม่มรับคืนมาเพื่อฟ้องคดีแพ่งเนี่ยคุณแหม่มต้องไปสมกรนะครับจริงๆเราปิดเองก็ได้แต่ว่าก็จริงมันไปปรากฏในศาลอาญาว่าคุณแหม่มไม่เคยปิดมาก่อนจะปิดย้อนหลังเองจะมีปัญหาได้ก็ไปที่สรรพากรให้มีการปิดอากรสแตมป์นะครับโดยเสียเงินเพิ่มเงินปรับเงินเพิ่มเนี่ยตามที่สรรพากรกำหนดแล้วก็ขอต่อรองเงินเพิ่มได้ว่าอย่าปรับชั้นมากเกินไปนะชาวบ้านหลงลืมไม่เข้าใจเขาก็ยืดหยุ่นได้นะครับ อันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มาฟ้องแพ่งได้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็จริงข้อกฎหมายที่ผมบรรยายมาคำคืนนี้นะครับก็จบประมาณนี้ครับ
0: ค่ะแหมก็ชัดเจนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการปิดอากรสแตมป์เพราะฉะนั้น1ต้องไม่งกค่ะ2ต้องไม่งกนะคะอาจารย์คะ
1: ครับผมถูกต้องเลยครับ
0: เพื่อตัดปัญหาทุกชนิดทุกประเภทสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์คะมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วก็อาจารย์หาเรื่องดีๆแบบนี้มาบรรยายให้พี่น้องได้ทราบแล้วมาขยายความรู้ของแหม่มนะคะเพื่อจะได้ทราบนะคะไปพร้อมๆกันกับพี่น้องนะคะครั้งนี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย์
1: ครับก็ขอทุกท่านโชคดีครับรวมทั้งคุณแหม่มและทีมงานนะครับที่ห้องส่งด้วยนะครับผม
0: ค่ะทั้งรู้ก็รักนะคะคุณชลัดขับร้องเป็นเพลงลารายการในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานดำรงพุทธาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M-Cord News FM 100.5
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ย
1: ของเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโด

ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความ

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกเลยผมพังกลับมาปังได้ด้วย Clean Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Clean Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: Clean Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Clean Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกผมสีทอง
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: นุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ
0: ้ยรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

ี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5 0 100กว่ากว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยจะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5 0 100กว่ากว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: ม

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ
2: ้ยรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: แอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: งพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
3: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
2: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: hỏi lì tua nè.
1: เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect

0: เคยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ
0: ้รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

วัสดีค่ะสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ. 2569อยู่กับปูไปเรื่อยๆสัก2ชั่วโมงนะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าใครอยากฝากดวงให้ส่องดวงก็ SMS ที่4689400นะจ๊ะ4689400ส่วนจะฮัลโหลโทรคุยกันก็022481366จ้าแหมอันนี้นี่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับชายแดนไทยกัมพูชามากเลยตรงช่องดารกาพนมเป่งนะจังหวัดสุรินทร์ค่ะคือตอนนี้เขากำลังสร้างถนนนะคะชายแดนไทยกัมพูชาแต่ปรากฏว่าไหนจะร้อนไหนจะฝนนะคะคือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องการน้ำดื่มมากแล้วปรากฏว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มนะคะการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นไปได้ลำบากมากด้วยสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขาสูงแล้วเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากประกอบกับสภาพอากาศด้วยเนาะทำให้บางทีเนี่ยเราต้องใช้น้ำเยอะพอสมควรตอนนี้อาจารย์ไปนะคะแกเป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างแกก็ช่วยประสานขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยแล้วก็ลำเลียงน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานประชาชนหลายพื้นที่พอทราบข่าวนะคะก็ส่งกำลังใจช่วยบริจาคน้ำและสิ่งจำเป็นให้ส่วนใครนะคะมีจิตศรัทธาหรืออยากจะช่วยเหลือหรือจะสนับสนุนอะไรก็ตามเนี่ยสามารถไปมอบได้ที่สถานีตำรวจภูธรประสาทค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเขาจะรวบรวมไปส่งยังพื้นที่ก่อสร้างเพราะตอนนี้เข้าไปเองไม่ได้ค่ะมันเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกมันเป็นพื้นที่ติดชายแดนก็ไม่รู้ว่าจะอันตรายหรือเปล่าก็จะต้องสร้างรวมระยะทางประมาณเกือบ20กิโลเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการสัญจรเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศไทยแบบยาวๆค่ะแล้วตอนนี้เครื่องจักรหนักๆ ก็ชำรุดบ่อยๆก็ต้องซ่อมกันเนาะแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขากันหน่อยนะคะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนา2543จะได้งานใหม่ในเร็วๆนี้ไหมครับ43ปีนี้เท่ากับอายุ26วันศุกร์แหมยังไม่ได้นะสินะคะคือถ้าจะได้นะมันจะต้องไปไกลๆหรือเดินทางไกลสักหน่อยนะมันไม่ได้อยู่ให้เรารู้สึกสบายหรอกจ้ะแต่ว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะได้อะไรที่ดีกว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนาะเกิดวันศุกร์ที่27กันยา2511เวลา24นาฬิกานะคะปีนี้เท่ากับอายุ58ต้องระวังคำพูดโดยเฉพาะถ้าจะต้องทำอะไรกับใครนะคะมันเป็นเรื่องที่มันมากระทบเราจากคำพูดของคนอื่นหรือไม่ก็จากคำพูดเรานี่แหละค่ะที่มันเด้งสะท้อนกลับมาก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะ

วันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2523ถามเรื่องสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภนะคะปีนี้เท่ากับอายุ46แล้วนะเกิดวันจันทร์ใช่ไหมสุขภาพเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพใจคือจะแบบเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายถ้าสุขภาพกายเนี่ยก็แค่ระวังเรื่องของหัวเข่านะคะข้อต่างๆแล้วก็หลังระบบทางเดินหายใจนะคะหัวใจอาจจะเต้นไม่เหมือนคนอื่นเขาเต้นผิดจังหวะเต้นแรงเต้นคอยอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องความรักถ้ามีบอกเลยว่าเบื่อมากนะคะมีความรู้สึกแบบว่ารำคาญมากกว่าแต่ถ้ายังไม่มีก็แค่คุยกันเฉยๆค่ะส่วนโชคลาภนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวาคม2520เนาะโชคลาภการงานการเงินและครอบครัวปีนี้เข้า49แต่ยังไม่49ดีเนาะ48เต็มวันพฤหัสก็แปลว่าอะไรๆก็ยังดีอยู่ถือว่าดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้แย่ๆโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยแย่มาแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีอะไรดีขึ้นสบายใจขึ้นหลายๆเรื่องนะจ๊ะ

0: ำรวจไทยนี่ก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะเนี่ยคือเนื่องมาจากการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะปรากฏว่านะกองปราบปรามเขาก็เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าไปเจอนะคะไปเจอแก๊งมาเฟียจีนที่หนีหมายจับคดีทวงหนี้ดุปล่อยกู้ดอกเบี้ยแบบโหดเลยเรียกว่าถ้าใครกู้หนี้ยืมสินมันนะมันก็อุ้มทรมานซ้อมลูกหนี้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนสัญชาติจีนไงคงทำในประเทศเขานั่นแหละค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าโคกันในเรื่องของการจับสุดท้ายจนมุมตำรวจไทยจ้าเขาไปเจอที่หมู่บ้านหรูในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีคือพวกเนี้ยมันเปิดเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับประชาชนในประเทศจีนมากกว่า40รายค่ะแล้วเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่า 30% ต่อเดือนเลยนะถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็จะถูกติดตามแล้วก็เอาตัวไปกักขังเอาไว้ในห้องเช่าค่ะจากนั้นมันก็จะทำร้ายร่างกายทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อบังคับให้ชำระหนี้หรือรีดเอาทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าไอ้พวกผู้ต้องหาเหล่านี้มันหลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วมันก็มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อหรือหนังสือเดินทางของตัวเองในการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อจะหลบเลี่ยงทีนี้ปรากฏว่าตำรวจเขาก็แหม่นะตำรวจไทยเก่งเฝ้าติดตามวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะสุดท้ายรวบรวมพยานหลักฐานแสดงตัวเข้าจับกุมแบบไม่รุนแรงเลยแต่จับได้อ่ะเป็นไงขอปรบมือให้ตำรวจไทยเก่งจริงๆมาเรามาส่องดวงกันจ้า
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณปู
1: สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่นวมินค่ะ
1: อยู่นวมินอืมวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 15มีนาคม2511ค่ะ
1: 15มีนา11วันศุกร์วันศุกร์ปีนี้อายุ58โอ้ยวุ่นวายสุดๆวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายเรื่องตัวเองเลย
2: ยังไงบ้างฮะ
1: คิดเรื่องคนอื่นคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเปื่อยนะเอาใหม่ละเอาใหม่ละกลับมาคิดเรื่องคนเถอะ
2: แล้วจะทำยังไงดี
1: อาจจะต้องยุ่งกับเรื่องแต่ไม่ได้เนาะเพราะคนอื่นมันไม่ยุ่งกับเราไอ้เราจะไม่ไปยุ่งเรื่องของมันเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งกับเราอยู่ดี
2: ใช่
1: ค่ะปอดเปิดแต่ไม่ค่อยดีเท้าไม่ดีหลังไม่ดีหายใจไม่ค่อยคล่อง
3: อกกุมภา212
1: วันพฤหัส
2: ใช่ใช่
1: เพราะก่อนหน้านี้ก็เครียดเหมือนกับทำงานหนักมากแล้วรู้สึกว่าเว้ยกูไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายก็ทนมาได้ปีที่แล้วเนี่ยเขากดดันมากกว่านี้อีกเขาก็ทน
2: ทนได้เขาเป็นคนทนทนจริงๆทนแล้วไม่พูดด้วยนะ
1: พอมาปีนี้เขาน่าจะโอเคขึ้นหลายๆอย่างแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาสามารถที่จะอยู่เหนือคนอื่นได้แต่เขาก็อุตส่าห์เห็นแก่เพื่อนเห็นแก่คนเห็นกับเพื่อนอะไปเล่าอะพูดไม่หยุดเลยไม่ให้เขาพูดเลยเวลาเขาเล่าอะ
2: นั่นแหละ
1: ฟังบ้างหัดฟังบ้างฟังเขาบ้างฟังนิ่งๆฟังนิ่งๆเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ต้องการความเห็นเขาต้องการคนฟังเขา
2: ได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: งั้นเรามาส่องดวงที่4689400กันนะจ๊ะชื่อเอมเกิดวันจันทร์ที่25เมษายน19ถามสุขภาพโชคลาภครับบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ปวดหัวง่ายเหมือนจะตัวสูงใหญ่นะแต่กลับไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ค่ะนะคะโดยเฉพาะกระหม่อมบางมากเวลาเจอฝนเจอแบบอากาศแปลกๆเนี่ยเอาแล้วเดี๋ยวก็ป่วยแล้วนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยถามโชคลาภนี่บอกเลยว่าเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเรามักจะให้คนอื่นนะสิปีนี้อายุเข้าไป50แล้วเกิดวันจันทร์ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจให้ดีๆนะจ๊ะไม่ว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการลำบากใจต้องตัดสินใจต้องเลือกยังไงล่ะเอาเป็นว่าหาที่ปรึกษาด่วนเลยนะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่27มีนา2507เวลา22นาฬิกา คุณพี่คนนี้ก็เช่นกันนะคะต้องระวังเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคะคือบางทีเนี่ยเราอะพูดตรงนะคะหรือว่าเราอยากจะบอกอะไรใครสักอย่างนี่แหละแต่ปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจกลายเป็นความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดกันได้เพราะคำพูดค่ะ

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: DOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: DOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพ

0: ยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคร์บ้องนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลง

0: เศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: ใครอยากตัวหอมก็ต้องฉีดน้ำหอมใช่ไหมจ๊ะแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องระวังจ๊ะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยมันมีทั้งแบบจริงแล้วก็แบบปลอมไงส่วนใหญ่เวลาเราจะซื้อแบบถูกหน่อยเขาเรียกว่าของแท้แต่ไม่มีกล่องใช่ไหมคืออย่างนี้มันมีตัวแทนบริษัทผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนกับตำรวจว่ามันมีร้านค้าออนไลน์ลักลอบจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมในราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วบอกว่าเป็นของแท้แต่ไม่มีกล่องหรือจำหน่ายเฉพาะขวดเท่านั้นก็เลยทำให้มีราคาถูกผิดปกติจ้าตำรวจก็เร่งสอบสวนและไปตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายแถวแถวรามคำแหงค่ะปรากฏว่าพบน้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้าหลากหลายยี่ห้อซุกซ่อนอยู่เจ้าของบ้านก็รับสารภาพว่าจริงๆแล้วคือไปซื้อน้ำหอมนะคะมาจากช่องทางออนไลน์แล้วก็ตลาดนัดแถวๆบ้านนั่นแหละค่ะจากนั้นก็มาจับแต่งตัวใหม่ประกาศขายผ่านช่องทางต่างๆเพื่อทำกำไรค่ะอุ้ยตำรวจเขาก็เลยฝากเตือนประชาชนว่าระมัดระวังกันหน่อยนะจ๊ะถ้าคิดอยากจะให้ตัวหอมเลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์ดังๆผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระวังโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตหรืออาจจะมีการโฆษณาว่าอุ้ยเป็นของแท้ไม่มีกล่องหรือสินค้าหลุดโรงงานหรืออาจจะนำเข้าเฉพาะตัวขวดไอโฆษณาเหล่านี้ล่ะค่ะมันเป็นสินค้าปลอมนะคะปลอมเครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะนอกจากผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้วดีไม่ดีอาจจะเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ไม่ได้รับการควบคุมและอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนังและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากตัวหอมแบบว่านานๆก็ควรจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือช่องทางที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าได้อย่างชัดเจนค่ะก็เพื่อความปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะคะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกศลาเกิด13 มกราคม 2518วันจันทร์เวลา6:20 นตอนเช้าอยากทราบว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงมีโชคไหมคะโอ้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะเนี่ยแถมยังเป็นคนที่ชอบจัดการนู่นนี่นั่นให้กับทุกคนเลยนะคะปีนี้ก็อายุ51แล้วนะต้องระวังทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานมันจะปนกันต้องแยกหน่อยไม่งั้นเราก็ประสาทกินแน่ๆเลยจ้านะคะยิ่งเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดง่ายอีกด้วยนะคะอ่ะโชคลาภอย่าพึ่งอ่ะเคลียร์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวให้ดีซะก่อนดีกว่าจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่15 กันยา 2528ถามเรื่องสุขภาพการงานเป็นอย่างไรงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าไหมสอบราชการไว้จะได้หรือเปล่าโอ้ตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยจริงๆควรจะต้องได้นะคะควรจะต้องได้ทำงานราชการหรือทำงานที่เหมือนปู่ย่าตายายทำมาถ้าปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่รับราชการเราก็จะรับด้วยนั่นแหละนะคะแล้วตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยคือเหมือนต้องเป็นคนแบกรับอะไรเยอะแยะพาลงพาละอะไรเงี้ยเป็นใหญ่เป็นโตปีนี้เกิดวันอาทิตย์อายุ41นะคะน่าจะนะถามว่าก้าวหน้าไหมน่าจะได้แบกรับภาระซึ่งหมายถึงอาจจะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นแต่ความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะประมาณนี้อืมไม่ต้องเครียดถ้าเราใหญ่เราก็มีอำนาจอยู่ในมือไงจ๊ะอืม

ิดวันพฤหัสที่8มีนา22ถามการงานการเงินแล้วก็สุขภาพสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีนะคะแล้วก็เท้าเรามักจะมีปัญหาระวังเรื่องระบบหายใจอย่าไปอยู่ในที่ฝุ่นเยอะๆนะคะเพราะปอดเราไม่ได้แข็งแรงนักปีนี้อายุ47แล้วเป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะเอาเป็นว่าต้องอดทนให้มากโดยเฉพาะหน้าที่การงานนะคะถ้ามีงานก็ควรจะกอดงานเอาไว้ให้แน่นๆเลยส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเปรียบเราบ้างก็อย่าให้เขาเอาเปรียบเรามากเกินไปนะจ๊ะยังไงหาพวกหาพ้องในที่ทำงานเอาไว้บ้างจ้าแค่ปีนี้หน้าที่การงานมันอาจจะไม่สบายเหมือนกับที่ผ่านมาหนักหน่อยอดทนเข้าไว้ปีหน้าถึงจะเป็นปีของเรานะจ๊ะ

0: ูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114

้หรือไม่ว่าเอกสารสำคัญทางราชการหายบางอย่างไม่ต้องแจ้งความทำใหม่ได้เลยจ้าไม่งั้นเราก็ต้องแบบไปแจ้งความให้ปวดหัวเสียเวลา

นะไม่ว่าจะหายระหว่างที่ทำกระเป๋าตังตกหรือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือว่าย้ายนะคะย้ายบ้านแล้วมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปแจ้งความก่อนระวังจะกลายเป็นเดินเรื่องหลายรอบโดยไม่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เอกสารราชการหลายประเภทถ้าสูญหายสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของเอกสารทำใหม่ได้เลยทันทีค่ะไม่ต้องไปแจ้งความแล้วยื่นเหมือนในอดีตค่ะแหมสมัยนี้เนี่ยเขามีระบบข้อมูลออนไลน์นะจ๊ะเขาลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถยื่นขอเอกสารใหม่ได้สะดวกทำหายไม่ต้องไปแจ้งความทำใหม่ได้เลยบัตรประชาชนไงจ๊ะบัตรประชาชนทุกคนต้องมีเมื่อก่อนนี้โอ้บัตรหายไปแจ้งความแต่เดี๋ยวนี้นะคะแค่เตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นเลขประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบในระบบสมัยก่อนนี้นะต้องมีแบบว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันไปยืนยันด้วยนะจ๊ะว่าคุณเนี่ยมีตัวตนจริงหรือใบขับขี่หายค่ะเราก็สามารถขอใบแทนกับกรมขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งที่สะดวกได้เลยค่ะแต่เราต้องมีบัตรประชาชนจริงและเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามประเภทของใบขับขี่ด้วยนะคะหรือทะเบียนบ้านหายสามารถติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อคัดสำเนาเล่มใหม่ได้เลยนะจ๊ะเขามีข้อมูลเก็บไว้ในระบบทะเบียนราษฎร์ค่ะแต่ก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันสูติบัตรหายโอ้หลายคนเวลาผู้ถามว่าเกิดกี่โมงไม่รู้เลยสูติบัตรอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยากได้ไม่ต้องไปแจ้งความค่ะแค่เรารู้วันเดือนปีเกิดของเราชื่อพ่อชื่อแม่สถานที่เกิดแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ค้นหาเอกสารได้เร็วแล้วจ้าทะเบียนสมรสหายไม่รู้เอาไปซุกไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่ต้องแจ้งความเพราะเอาเข้าจริงไอ้เอกสารพวกทะเบียนสมรสเนี่ยส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ติดต่อธุรกรรมทางการเงินมรดกเปลี่ยนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองพอพูดถึงใบเปลี่ยนนามสกุลเกิดเราไปทำหายขึ้นมาเราสามารถขอคัดสำเนาใหม่จากหน่วยงานที่เราเคยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเอกสารเหล่านี้แค่ยืนยันตัวตนเมื่อเราต้องไปติดต่อธนาคารเรื่องของประกันหรือทรัพย์สินต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเอกสารทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเกิดหายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์หรือทรัพย์สินอื่นๆไอ้นี่เราต้องไปแจ้งความนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถูกขโมยแน่ๆเลยหรือมีคนเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปสวมสิทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปยืนยันกับหน่วยงานเอกชนหรือต้องไปแจ้งความเอาไว้ค่ะเพื่อบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เป็นหลักฐานไม่งั้นมีหวังเราอาจจะซวยเป็นแพะรับบาปได้ค่ะเอาเป็นว่าศึกษาให้ดีว่าอันไหนต้องแจ้งความอันไหนขอทำใหม่ได้เลยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าวันพฤหัสที่24ธันวา2514ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก2514ปีนี้เท่ากับอายุ55ยังไม่ถึงสิต้อง54เต็มใช่ไหมกำลังจะเข้า55บอกเลยว่าเป็นเรื่องของสุขภาพและการเงินค่ะนะคะสุขภาพต้องระวังปีที่แล้วไม่รู้ว่ามีการเจ็บป่วยอะไรบ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ต้องระวังส่วนเรื่องเงินนะคะบอกเลยว่าใช้เยอะเลยดีไม่ดีใช้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะจ๊ะต้องบริหารจัดการให้ดีสักหน่อยจ้าเกิดวันจันทร์ที่14 กันยา 2524อยากรู้เรื่องสุขภาพการเงินรู้สึกว่าชีวิตมีแต่โจทย์ยากๆเกิด4 ทุ่มซะด้วยอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่45โจทย์ยากจริงๆท้าทายจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะหรือไม่ก็งานที่แบบค่อนข้างจะหนักหรือว่าต้องแบกรับภาระหรือว่าต้องทำแทนคนอื่นเขาซะอย่างนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งานของเราเลยแต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนเก่งยังไงล่ะจ๊ะเราเก่งเราฉลาดนะคะเราก็เลยโดนทำงานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่โจทย์ยากอะไรหรอกจ้าเราเก่งไง

่าวนี้น่ายกย่องจริงๆนะคะเราเนี่ยคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไปทำความดีเอาไว้ไกลเชียวค่ะที่สาธารณรัฐเกาหลีค่ะเขามอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสตราจารย์อีฮงซอบเป็นรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีค่ะให้เพื่อเป็นการยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนที่พันเอกศรีสวัสดิ์เนี่ยแกเดินทางกลับจากสัมมนาที่กรุงโซลเกาหลีใต้ค่ะก็กลับมาพร้อมๆกับนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียเวียดนามปรากฏไปเจอรถบรรทุกพ่วงมันพลิกคว่ำกลางถนนโอ้ยพวกเราก็รีบเข้าไปช่วยโดยเฉพาะคนขับขี่อย่างเร่งด่วนทุบกระจกค่ะแล้วก็เปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ออกมาจากรถแถมยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุอีกด้วยก็ทำร่วมกับพวกพลเมืองดีของชาวเกาหลีนั่นแหละค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนี่ไงเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือก็เลยได้รับประกาศนียบัตรนะคะเป็นประกาศเกียรติคุณสะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติเลยทีเดียว

0: อย่างนี้แหละนายกย่องจริงเลยเห็นไหมอ่ะเราไปส่องดวงกันดีกว่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับผมรับราชการครูครับ
1: ฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
2: ครูหนึ่งครับ
1: ครูหนึ่งสอนเปียโนอยู
2: ่
1: เหรอ
2: ครับลูกชายซ้อมเปียโนอยู่ครับ
1: ทำไมจะเป็นครู
2: ผมเป็นครูสอนดนตรีครับ
1: อยู่ที่จังหวัดอะไรเนี่ย
2: ชัยนาทครับ
1: ชัยนาท
2: ครับแล้วตอนนี้ลูกก็เดินตามรอยครับผมรับราชการครูเล่นจบเอกแซกโซโฟนมา
1: วันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: ครับ31มกราคม2523ครับ
1: โอ้เราก็เสาหลักครอบครัวเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผมครับ
1: โอ้ชีวิตนี่กระสือกกระสนดิ้นรนตั้งแต่เด็กกับแม่เนี่ย
2: ครับแม่ก็พยายามสอนไว้ว่าพยายามให้ยิ้มเขาไว้น้ำคุณไว้ในน้ำใส่ไว้นอกแม่ก็พยายามสอนครับ
1: ถ้าแม่ไม่สอนหนึ่งก็ไม่ยิ้มจริงนะเนี่ยเพราะปกติผมดิ้งมากเลย
2: ครับผมครับ
1: นิ่งแล้วก็ไม่ชอบยุ่งกับใคร
2: ครับ
1: แต่โชคดีที่แบบว่าตามมันเดินปีเกิดนี่ก็เป็นพวกศิลปะศิลปินเหมือนกันแต่จริงๆแล้วชอบอะไรเก่าๆเพลงเก่าเพลงโบราณแบบเกิดกี่โมงเรารู้ไหม
2: ครับแม่บอกว่าเกิดประมาณสักช่วงตีห้าครับ
1: ตีห้าอ๋อไม่น่าล่ะแล้วแม่ครับแม่เขาเป็นคนชอบร้องเพลงเหรอ
2: แม่ไม่ได้เป็นคนชอบร้องเพลงครับพ่อเป็นนุ่นเจ้าของวงดนตรีเก่าครับ
1: โอ
2: ้ครับ
1: ก็ตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันเหมือนกับตระกูลหรือพ่อแม่นี่คือเป็นศิลปะศิลปินไง
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ก็เลยว่าอ้าวที่แท้เป็นพ่อนะ
2: ครับ
1: เราอ่ะเป็นคนมีจิตใจที่ดีแต่ชอบทำตัวนักเลงและยิ่งลูกเห็นเนี่ยลูกมันก็จะเอาตามคือตอนเนี้ยทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าตาใครเลย
2: ครับผม
1: พอมาปีเนี้ยมันยังไม่ใช่จังหวะของเราไงจริงๆอ่ะปีที่แล้วเหมือนมีใครมาหลอกว่าว่าเราไม่เป็นไรแต่เราก็ทำไปเพราะคนอ่ะเขาเห็นแต่มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีช่องว่างของเราจะไม่มีเก้าอี้ที่เราจะต้องไปนั่งเพราะคนเก่าไม่รู้คนเราก็เลยไปนั่งไม่ได้เข้าใจไหม
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2524นะคะอยากทราบเรื่องสุขภาพการงานการเงินค่ะปีนี้อายุ45เนี่ยปีที่แล้วเป็นอย่างไรปีที่แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วก็รู้สึกเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ไม่ต่างกันเลยจ้าเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์อะไรจากปีที่แล้วเอามาแก้ปัญหาซะนะจ๊ะ

0: พิเศษ
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: DOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: DOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
5: แม่โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040นี่มันสุดยอดเลยนะคะหลังจากที่เราได้ใช้สิทธิ์กันมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโอ้อย่างน้อยก็จาก30ล้านก็มีคนลงทะเบียนไปตั้ง26ล้านกว่านะคะอันนี้มันหมายถึงว่าเราจะได้ช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแถมยังให้รัฐบาลมาช่วยลดค่าครองชีพอีกด้วยร้านค้าทั่วไปเขาก็ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเรียกว่าช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่รัฐบาลเขาก็ให้โอกาสร้านค้าใหม่ๆที่อยากจะเปลี่ยนใจลงในแอปพลิเคชันถุงเงินก็ลงได้นะจ๊ะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนู้นนะจ๊ะนะคะยังกดใช้ได้อยู่นะคะอ่ะมีข่าวว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาอยากจะเปิดการใช้งาน AI

ใหญ่ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละจ้ะตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยๆวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอ้าวเป็นไงล่ะเขามีความรู้มาให้ร้านค้าทั้งหลายก็เสพความรู้กันสนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400จ้าดูให้ลูกสาวเกิดวันอังคารที่29มกราคม2545เวลา7โมงเนาะอะไรเนี่ยการงานอะไรอ๋อการงานละมั้งสงสัยพิมพ์ผิดนะคะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องงานจริงๆจ้ะนะคะแต่เป็นงานที่ดีนะเป็นเรื่องงานที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกอึดอัดโอ้โหแทบแบบไม่อยากจะทำเลยแต่ตอนเนี้ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรานะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินก็ยังดีเลยก็ให้กำลังใจลูกก็แล้วกันนะคะมันไม่ได้มีอะไรแย่จ้าเกิดวันเสาร์ที่9ธันวาคม2510การงานและความรักคุณพี่อายุ58แล้วจ้าอ่ะสงสัยจะเป็นเรื่องความรักจริงๆเนาะหน้าที่การงานและความรักก็ดีอยู่นะจ๊ะปีนี้โอเคมันผลักกันเขาเรียกผลักดันให้มีความสุขเกิดวันจันทร์ที่20กันยา2542ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรักค่ะปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่27นะคะคือปีที่แล้วกับปีนี้นะสุขภาพการงานและการเงินเหมือนกันเลยคือเครียดแล้วก็เงินน้อยหรือใช้เงินเยอะส่วนเรื่องความรักถ้าไม่มีก็ยังโสดจ้าแต่ถ้ามีมันเหมือนตอนนี้ตัวใครตัวมันคือตัวเราก็ไม่เคยว่างเขาก็ไม่เคยว่างก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะอย่าคิดไปไกลเกิดวันจันทร์ที่22มีนา2514ดวงรวมๆเป็นยังไงบ้างคะอยากออกรถสักคันมีโอกาสไหมคะปีนี้อายุเท่าไหร่55วันจันทร์คิดไปเรื่อยเลยอยากได้นั่นได้นู่นได้นี่อยากทำนั่นทำนู่นทำนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามัวแต่โลเลอยู่จ้าคือเรากลัวนั่นกลัวนี่โลเลก็เลยไม่ได้อะไรซากอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนะตัดสินใจอะไรก็คงต้องหาที่ปรึกษาหรือหาคนที่แบบว่าเขาช่วยแนะนำในทางที่เราอยากจะทำนั่นแหละค่ะถึงจะได้ทำไม่งั้นก็ไม่ได้ทำสักทีนะจ๊ะคุณเกิดวันอังคารที่6ตุลาคมพ.ศ. 2507ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก07นี่ปีนี้ก็อายุ62แล้วค่ะคุณพี่ขา62นะสุขภาพเนี่ยคือเป็นเรื่องของการปวดหัวแล้วก็ต้องระวังด้วยนะต้องฝึกสมองเยอะๆนะคะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมีโอกาสที่เราจะลืมเลือนอะไรได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกสมองให้เยอะๆเลยจ้านะคะส่วนเรื่องความรักอาจจะหาใครคุยสักคนหนึ่งแก้เหงาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรนะคะถ้ามีอยู่แล้วก็แค่รู้สึกน้อยๆใจเขาเท่านั้นล่ะจ้าคุณพี่อุ้ยเวลาหมดแล้วคงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ

0: ณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายของอสมท.41สถานีวิทยุด้วยกันเนี่ยนะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายรายการเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ทาง SMS หรือว่าทาง LINE เนี่ยนะคะก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีระวรรณบรรุษพร้อมๆคุณวิรัติกราบคำทักทายอีกครั้งนึงนะคุณฟังคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: มีข่าวดีจะ
2: ใช่ครับมีโปรโมทกันสั้นๆครับผมเป็นเรื่องของ